0: บุตรค่ะกองปราบเล็งใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุคลี่คลายปมการตั้งมูลนิธิที่วัดพุทธไทยสวรรค์ใช้เพื่อฟอกเงินหรือไม่สักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งคลี่คลายปมการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์ใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุพร้อมตั้งข้อสังเกตตั้งมูลนิธิเพื่อฟอกเงินหรือไม่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์บุพภาสวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการจัดตั้งมูลนิธิอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิดังกล่าวเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิว่ามีผู้ใดร่วมด้วยบ้างทั้งนี้แม้ยังไม่สามารถระบุเจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งได้แต่จากพฤติการที่ตรวจพบตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินซึ่งมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุสำหรับสถานะทางการเงินทั้งหมดขณะนี้กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทิศทางของเงินทั้งรายการเงินไหลเข้าและเงินไหลออกรวมถึงการพิสูจน์ที่มาและไปทางของเงินแต่ละส่วนเพื่อให้เห็นสภาพทางการเงินที่ชัดเจนส่วนประเด็นการจัดทำพระเครื่องและวัตถุมงคลของวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นแม้พบว่ามีการจัดทำหลายประเภทแต่การตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ยากเนื่องจากมีการชำระด้วยเงินสดและโอนเงินโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันตำรวจเห็นเพียงตัวเลขของเงินแต่ยังไม่เห็นเส้นทางที่มาและปลายทางอย่างแน่ชัดจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างละเอียดณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: เคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ

0: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้13 กันยายน 2569นะครับผมณัฐจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายกันในช่วงเช้าของวันนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าวันนี้ฝนตกที่ไหนหรือเปล่านะครับรับฟังในพื้นที่ไหนนะครับมาบอกกับพวกเราหน่อยซิว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุตามคาดการณ์เนี่ยนะฮะมีฝนตกหนักในประเทศไทยนะครับจนถึงวันนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วในกรมอุตุได้มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ระมัดระวังทั้งหมดใน71 จังหวัดซึ่งก็ครอบคลุมแทบจะทุกภาคของประเทศแทบทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายด้วยเพราะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทราบมาว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่รวมถึงบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหน่วยทหารแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้าไปดูแลนะฮะก็จนกว่าจะสถานการณ์ในคลี่คลายนะครับก็อยู่ด้วยกันตลอดลงพื้นที่กันทุกวันนะครับจะเจอพี่ๆทหารก็ให้กำลังใจกันได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเราทุกคนจะได้ร่วมรับชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพราะนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศแล้วคุณผู้ฟังครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยังต่างประเทศในหลากหลายครั้งที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยเราก็เฝ้ารอชมเรื่องของฉลองพระองค์โดยเฉพาะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏพระวรกายฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านในแต่ละชุดเนี่ยนะฮะจะทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอสถาบันนะครับหรือว่าการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังต่างประเทศในมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะทูตวัฒนธรรมนะครับที่ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์หัตถศิลป์และงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีโลกและก็พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ยังทรงประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการที่พระองค์สวมฉลองพระองค์ที่ผสานเอกลักษณ์ผ้าไทยเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศที่พระองค์เสด็จเยือนแล้วเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่สร้างความงดงามยังสะกดสายตาชาวต่างชาติอีกด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้พระองค์ทรงใช้แฟชั่นให้เป็นภาษาสากลเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเผยแพร่ในส่วนของเอกลักษณ์มรดกของไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกด้วยนะครับโดยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับกระทรวงการต่างประเทศได้มีการออกเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่14-16 กันยายนนี้นะครับเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้เสียสละบักเซิน และสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบปะกับเลขาธิการพรรคใหญ่คอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนามรวมถึงทางด้านของนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันเดียวกันนี้นะครับทางด้านของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับทางด้านของประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยอีกด้วยนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสที่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวเวียดนามให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับภาพพระบารมีและบรรยากาศการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดี๋ยวมีมาให้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีเรานำมาฝากกันในช่วงต้นรายการแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะรับชมขบวนเรือพระราชพิธีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะฮะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการพิธีกฐินหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันจริงคือ6พฤศจิกายน2569ในเดือนกันยายนนี้เขาจะมีการซ้อมย่อยนะครับก็คือที่จะถึงเนี้ยใกล้ๆเลยก็คือวันที่17กันยายน2569 23กันยายนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อยอยู่ทั้งหมด3ครั้งและการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นการซ้อมใหญ่2ครั้งครั้งที่1คือวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะฮะโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้บริเวณฝั่งทนนะครับก็จะมีที่ใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับส่วนฝั่งพระนครเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างรวมถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเรานำมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วย ที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของพลทหารอาสากันบ้างนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดสปอตไปแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆชายไทยนะครับที่อายุระหว่าง18ถึง26ปีนะครับเขาแบ่งเป็น2ห้วงอายุด้วยกันก็คือห้วงแรกเนี่ย18ถึง20ปีคือผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเลือกนะครับแล้วก็อีกห้วงหนึ่งก็คือ22ถึง26ปีบริบูรณ์นะครับผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำก็คือเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำนะฮะสามารถที่จะมาสมัครนะครับเพื่อเป็นพลทหารอาสาได้พลทหารอาสาก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำเป็นสัญญาจ้างนะครับระยะเวลาก็คือ4ปีเนี่ยนะครับซึ่งก็จะได้รับการฝึกแล้วก็การปฏิบัติภายในหน่วยเช่นเดียวกับน้องๆทหารกองประจำการทั่วไปเลยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการต่อยอดการส่งเสริมให้กับกำลังพลทุกอย่างนะครับอย่างเช่นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าของทหารกองประจำการซึ่งกำหนดที่นั่งกว่า180นะครับหมายความว่า100ที่นั่งของนักเรียนใน10จะมีมาจากทหารกองประจำการซึ่งเป็นโควต้าเนี่ย80ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกันกับการสมัครพลทหารออนไลน์เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับก็ยังมีคิดคะแนนพิเศษนะครับเพื่อที่ในอนาคตอยากจะไปสอบเข้ารับราชการในสายทหารของกองทัพบกเราก็มีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ขณะที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีการฝึกฝนทักษะอาชีพการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้อีกด้วยก็น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยสัสดีใกล้บ้านก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ไปในวันเวลาราชการนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะไปยังสถานที่ที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารเขาได้ช่วยทำการสมัครเนี่ยนะครับก็สมัครออนไลน์นะครับหรือว่าสมัครเป็นพลทหารอาสาเนี่ยสามารถที่จะเลือกผลัดเลือกหน่วยได้นะครับกว่า221หน่วยทั่วประเทศนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้10กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมด้วยในเรื่องของการลดการเรียกเกณฑ์นะครับก็นำผู้ที่สมัครใจเข้ามาเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแล้วก็ดูแลให้อย่างเต็มที่เรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของสวัสดิการก็ดูแลกันอย่างครบถ้วนตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณฟังเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของกำลังพลกองทัพบกเขายกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆแม้ใครก็อยากที่จะมีที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยที่มั่นคงนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเรามีโครงการที่ชื่อว่าโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบกนะครับซึ่งในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับกองทัพบกก็จะร่วมกับกรมธนารักษ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะได้มีการลงนามความร่วมมือจะทำโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุร่วมกับกรมธนารักษ์แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็3หน่วยงานด้วยกันเนี่ยนะฮะลงนามบันทึกข้อตกลงโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาครับปลอดทุกข์นะครับท่านได้กรุณาลงนามในบันทึกข้อตกลงด้วยเนี่ยนะครับก็โครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยถือว่าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับก็เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก13ชั้นอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร พื้นที่สะดวกสบายมากคุณผู้ฟังครับใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมันใกล้กับห้างสรรพสินค้าโซนของโรงเรียนโซนของสถาบันการศึกษาสถานพยาบาลเนี่ยครบถ้วนเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรง13ชั้น2อาคารนะครับอาคารละ360ห้องรวมทั้งหมดก็720ห้องมีขนาดจำนวน2ขนาดด้วยกันมี50ตารางเมตร1แล้วก็2ก็คือ60ตารางเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การก่อสร้างราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับราคาคอนโดมิเนียมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยรอบเนี่ยนะครับก็เทียบกันแล้วในส่วนของอาคารที่พักอาศัยที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่านะครับก็เริ่มต้นที่ล้านห้าไปปลายนะฮะเขาก็มีให้เลือกในหลากหลายขนาดก็ไปดูนะครับสำหรับในส่วนของข้าราชการกองทัพบกกำลังพลแล้วก็ลูกจ้างประจำนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามดูห้องพักหรือว่าจองห้องพักในที่ฝ่ายขายนะครับหมายเลขโทรศัพท์0988264537แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0659454537ไปดูตัวอย่างห้องได้ก่อนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามินทรากรุงเทพมหานครนะครับนำมาประชาสัมพันธ์กันก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับในยามเช้าแบบนี้ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามสั้นๆช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

คุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของกรมควบคุมโรคกันบ้างนะฮะล่าสุดได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีนะครับเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายเสริมแรงต้านแล้วก็การฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอเพราะเราเชื่อว่าการวางแผนแล้วก็การเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับไม่ว่าจะทำใดๆก็ตามแต่โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพมันประมาทไม่ได้จริงๆครับรวมถึงเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับดังนั้นในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีอย่างที่เรียนไปเริ่มต้นนะครับคุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ภายใต้มาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มได้แก่คำว่ารู้ก็คือการตระหนักแล้วก็ประเมินผลสถานะความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มรวมถึงเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงของตนเองนะคะต่อมาปรับก็คือปรับสภาพพื้นที่บ้านสภาพพื้นที่แวดล้อมให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดการลื่นล้มนะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้นะครับส่วนขยับเพิ่มก็คือการออกกำลังกายนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเพราะว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆฝ่อลงนะฮะดังนั้นเราก็ต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราอยู่เสมอนะครับโดยมีกิจกรรมทางกายรวมไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะครับก็เดินบ้างขยับบ้างออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆของเราเนี่ยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วก็จะดีไปกว่านั้นถ้าเราดูปัจจัยองค์ประกอบอื่นเสริมด้วยอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับตามที่เขามีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนยังตกหนักอยู่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเพราะว่าหลายคนก็ป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยผมณัฐะจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตับ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมีผล15กันยายน69สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิก

0: างจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยกรมขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนอนุทินอารมณ์ดีหลังลูกพรรคภูมิใจไทยร่วมอวยพรวันเกิดครบ60ปีพร้อมปล่อยมุกแจกรุ่นเหนือดวงขณะที่ซาบิดาเผยนายกอวยพรกลับสั้นๆตั้งใจทำงานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้นณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยโดยได้กล่าวถึงบรรยากาศที่ลูกพรรคได้อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีซึ่งตรงกับวันที่13กันยายนโดยนายอนุทินกล่าวว่าอยู่กับลูกพรรคก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วส่วนการประชุมวันนี้นายอนุทินยืนยันว่าเป็นการประชุมตามปกติเนื่องจากวันจันทร์และวันอังคารตนเองไม่อยู่พร้อมกล่าวถึงสิ่งที่กำชับกับลูกพรรคว่าเมื่อเป็นส.ส.ก็ต้องอยู่กับประชาชนทุกวันโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงภายในที่ประชุมมีการเปิดใจพูดคุยอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หลังได้ยินเสียงดังมาถึงด้านล่างโดยนายอนุทินตอบสั้นๆว่าสวดมนต์จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีพระคุ้มครองโดยนายอนุทินจึงได้ปล่อยมุกว่าจะแจกรุ่นเหนือดวงก่อนหัวเราะและเมื่อถามต่อว่าจะนำมาแจกให้กับส.ส.หรือไม่นายอนุทินตอบว่าผลมาแล้วก่อนย้ำว่าพูดเล่นขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้อวยพรกลับโดยบอกว่าให้ตั้งใจทำงานจนผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าฟังดูเหมือนเป็นการสั่งงานมากกว่าการอวยพรซึ่งนางสาวสบิดาตอบว่าใช่

0: ท่ามกลางบรรยากาศอย่างเป็นกันเองพี่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมทะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคตเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคตกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยา และความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้น ถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือหนึ่งสุขสบายทางกายสองสุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือหนึ่งทุกข์ทางกายสองทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำ3อย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์เธอถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทางทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุทกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยโศกอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต ผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกผลผ่านไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ข่าวดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีระเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะก็เช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์วันแบบสบายๆวันพักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะใครที่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างบอกกันได้ไว้นะคะแต่ว่าเช้านี้ค่ะพี่ยุ้ยก็มีข้อมูลจากทาง Agoda ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลในด้านของการท่องเที่ยวเขามีการเผยผลอันดับนะคะบอกว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกเดินทางกลับมาซ้ำนะคะมากที่สุด10อันดับในเอเชียนี่จะเป็นอะไรแล้วก็มีประเทศที่ไหนกันบ้างจังหวัดใดบ้างก็อดใจรอสักครู่นะคะค่ะก็มีการนะคะมีแจ้งข่าวจากทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะก็ประชาชนนะคะคนไทยที่อยู่ทางฝั่งของเวียดนามก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ได้เช่นกันนะคะก็กลับมาตรงนี้นะคะที่บอกไปนะคะว่ามีการเปิดตรงนี้บอกว่าทาง Agoda เขาบอกว่าก็มีการเผยแพร่เว็บไซต์ตรงนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลในด้านของการจองที่พักครึ่งปีแรกในปี2569นะคะซึ่งผลออกมาว่ากรุงเทพมหานครของเราก็ยังคงนะคะอยู่ใน3อันดับแรกติดต่อกันเป็นเขาเรียกว่าปีที่2แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่มีการติดตามเขาเรียกว่ารองจากผลตรงนี้ก็คือเพียงแค่โตเกียวที่ครองอันดับ1นะคะส่วนทางบาหลีนี่ก็ติดอันดับ3เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะตามมาด้วยของทางโซแล้วก็โอซาก้าติดอันดับ4แล้วก็5นะคะแต่ว่าปิดท้าย10อันดับตรงนี้ก็จะมีที่ดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปแล้วก็ยะโฮบาหลูนะคะแต่ว่าเปิดอันดับตรงนี้บอกว่า5อันดับเนี่ยเมืองที่ยอดฮิตแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยเขาเรียกว่าคือมาเยือนครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2แล้วสามารถที่จะกลับมาซ้ำได้ในเอเชียนะคะในช่วงของ6เดือนแรกในปี2569อันดับแรกอย่างที่บอกไปก็คือของโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันดับที่2ก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราค่ะอันดับที่3เป็นบาหลีของทางอินโดนีเซียนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นของทางโซประเทศของเกาหลีใต้ค่ะส่วนอันดับที่5นะคะของทางญี่ปุ่นค่ะของโอซาก้านะคะโตเกียวนี่ติดอันดับที่1ส่วนโอซาก้าติดอันดับที่5มาถึง2จังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าประเทศไทยที่ติดอันดับตรงนี้มาถึง2ปีแล้วนะคะก็บอกว่าทางกรุงเทพด้วยนะคะทางภูเก็ตค่ะพัทยาเชียงใหม่แต่ว่าถ้าใครเดินทางไปเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนสักนิดหนึ่งนะคะตามมาด้วยทางหาดใหญ่ค่ะก็ยังคงครองนะคะ5อันดับแรกของทางเมืองเนี่ยที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาซ้ำมากที่สุดนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยแล้วก็โดยมี5เมืองก็ยังคงรักษาอันดับไว้ต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือแต่ละเมืองเนี่ยเขามีในด้านของเสน่ห์ความแตกต่างกันเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสุขภาวะของภูมิภาคนะคะส่วนทางภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางที่ต้องการการพักผ่อนแบบเป็นระยะยาวนะคะสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยส่วนทางพัทยาก็เป็นการตอบโจทย์การแบบพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนทางเชียงใหม่อย่างที่บอกไปนะคะเหมาะสำหรับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบเท่านั้นแล้วก็นักเดินทางสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยอยู่ตรงไหนก็สามารถที่ทำงานได้ขณะที่ทางหาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางเป็นแบบระยะสั้นๆในช่วงของสุดสัปดาห์เท่านั้นเพราะว่านักเดินทางนะคะโดยเฉพาะค่ะชาวมาเลเซียหรือไม่ก็สิงคโปร์ก็จะเดินทางมานะคะที่หาดใหญ่เนี่ยมากที่สุดด้วยส่วนทาง ่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไม่ก็เวียดนามแต่ว่าก็โดดเด่นในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางเนี่ยกลับมาซ้ำนะคะตรงนี้นะคะโดยนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็ตามมาด้วยของทางโตเกียวเนี่ยผลการจัดอันดับก็ยังสะท้อนในด้านของความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการค้นหาหรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งใหม่นะคะก็อย่างเช่นที่ฟุกุโอกะเนี่ยเขาบอกว่ายังติดนะคะ1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกด้วยแสดงให้เห็นว่าความนิยมที่มันเพิ่มมากขึ้นของเมืองรองในของญี่ปุ่นนะคะก็คือฟุกุโอกะเนี่ยหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของท้องถิ่นก็คือฮากาตะมันมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคือทางดานันประเทศเวียดนามก็ยังขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6ตรงนี้ก็ว่าได้นะคะด้วยอะไรด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลที่อยู่ใกล้กับแหล่งมรดกของเขาเรียกว่ามรดกโลกตรงนี้ด้วยอย่างฮอยฮันนะคะรวมถึงก็บอกว่าเป็นความคุ้มค่าในด้านของการเดินทางมาเที่ยวด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกลับมายังเมืองนะคะซ้ำแล้วแล้วก็ซ้ำอีกคือบางคนอาจจะมา1ครั้งแล้วอาจจะเป็น2 3 4อะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้จากทาง Agoda เนี่ยเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางมันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบนะคะมักจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาซ้ำตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะนักเดินทางบางส่วนอาจจะกลับมาเยือนที่เดิมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะเวลาเนี่ยครั้งนึงเนี่ยอาจจะมา1ปีเนี่ยอาจจะมาหลายๆครั้งก็ว่าได้แล้วก็การกลับมาครั้งนี้ยังเป็นการเดินทางแบบทุกครั้งแต่ว่าเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสามารถที่จะมีด้านของอาหารนะคะที่คุณโปรดสถานที่ที่คุณชื่นชอบด้วยแล้วพวกคุณที่ฟังรายการอยู่เช้านี้มีแพลนที่จะเดินทางไปไหนกันบ้างเลยค่ะก็แต่ว่าเที่ยวกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูในด้านของสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าในด้านของเชื้อโควิดนะคะมันกลับมาอีกแล้วยังไม่หมดนะคะสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะก่อนจะต้องพกติดมือไปด้วยค่ะส่วนหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ในด้านของเสื้อกันฝนร่มนะคะก็จะต้องพกกันไปด้วยแต่ว่าเดินทางกันไปท่องเที่ยวอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเชื้อโรคก็อาจจะวงเวียนอยู่เนี่ยรอบตัวเราด้วยถ้าใครที่มีอาการเริ่มไอจานะคะก็ลองดูนะคะว่าอาการของเรานี้เป็นอย่างไรก็มีการแจ้งเตือนนะคะวิวอยากจะบอกไว้นะคะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการพื้นฐานนะคะไข้ขึ้นสูงปวดหัวไหมมีไอหรือเปล่าน้ำมูกหรือเปล่านะคะเด่นๆตรงนี้นะเราเนี่ยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่านะคะร่างกายเนี่ยรุนแรงไหมปวดหัวแบบทนไม่ไหวหรือเปล่าส่วนในด้านของเชื้อโควิด-19 นะคะไอค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานตรงนี้นะคะอาการมีไอไหมจามไหมเจ็บคอมีน้ำมูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจมูกของเราเนี่ยไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะข้อควรระวังตรงนี้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ตลอดด้วยนะคะส่วนอย่างที่3โรคที่มาในช่วงของอากาศเปลี่ยนแบบนี้ปอดอักเสบหรือไม่ก็ปอดบวมค่ะอาการขั้นพื้นฐานเนี่ยคือมันเป็นภาวะที่แทรกซ้อนค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยมักจะมีอาการที่เขาบอกว่ามีไข้ขึ้นสูงไอหายใจเร็วเด่นๆตรงนี้บอกว่าหายใจเนี่ยเหนื่อยไหมนะคะหายใจลำบากหรือเปล่าหรือไม่บางคนนะคะหรือไม่ก็โดยเฉพาะเด็กๆด้วยหายใจแล้วเนี่ยมันแน่นหน้าอกหรือไม่ก็หน้าอกเนี่ยบุ๋มหรือเปล่าก็ลองดูกันแล้วกันโดยเฉพาะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กต้องสงสัยนะคะเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าน้องมีอาการหายใจแล้วหน้าอกบุ๋มแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ซึมไม่ดื่มนมนะคะเป็นสัญญาณอันตรายที่มีการแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อที่ข้องห่วงใหญ่มากที่สุดด้วยนะคะหากว่าตัวคุณหรือไม่ก็คนใกล้ชิดที่มีอาการที่รุนแรงหายใจลำบากพักผ่อนแล้วมันไม่หายจริงๆนะคะรีบไปหาคุณหมอกันแล้วกันนะคะอย่ารอช้าค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยไว้เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าในด้านของการดูแลสุขภาพเราจะได้อยู่แล้วก็ดูหน้ากันไปแบบนานๆด้วยนะคะไม่ใช่คุณหมอแต่พี่ก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนะคะจากรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นห่วงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในด้านของสุขภาพแล้วนะคะร่างกายแล้วเดินทางแล้วอาหารก็มาพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะในด้านของขยับร่างกายกันสักนิดนึงนะคะชีวิตเราก็จะห่างไกลโรคตรงนี้นะคะเดินกันก็ได้นะคะเหยียด ยืดร่างกายนะคะเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการปั่นจักรยานในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้เราไปกันแบบครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราหลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นควบคุมน้ำหนักได้ดีด้วยแล้วก็อารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงค่ะช่วยดูแลในด้านของสุขภาพระยะยาวนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ก็คิดตัวเรานะคะขยับร่างกายสักนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าจะดูแลแล้วก็รักษาในด้านของโรคของเราจริงๆก็ปลูกต้นไม้กันสักหนึ่งต้นก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ยุ้ยบอกไปว่าถ้าใครอยากจะสุขภาพดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันค่ะนะคะมาวิ่งค่ะก็เรียกว่าสุขภาพดีวิ่งล้อมเมืองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะวิ่งด้วยการสุขภาพดีไปด้วยกันก็เตรียมในด้านของรองเท้าไว้ให้พร้อมนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาวิ่งรับพลังดีๆนะคะกับงานวิ่งล้อมเมืองค่ะดุสิตบางซื่อแล้วก็วัดชิระนะคะซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมกับทางสำนักงานเขตดุสิตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะออกมาวิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็เป็นการป้องกันโรคด้วยนะคะระยะทางสำหรับของคุณนะคะจะเป็น3กิโลก็ได้5กิโลก็ได้สำหรับคุณผู้ชายอย่างพิเทพก็10กิโลขึ้นไปเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็สามารถที่จะสมัครกันได้ค่ะนะคะคือวิ่งแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็ที่ลานประชาชนรัฐสภาค่ะก็เป็นการเปิดลงทะเบียนกันนะคะก็วันที่9นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครสนใจก็เปิดลงทะเบียนกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีในด้านของได้รับของที่ระลึกด้วยนะคะถ้าใครที่บริจาค250บาทจะได้รับเสื้อตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่หมายเลข022443008นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ022443506นะคะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่รักสุขภาพก็สามารถที่จะไปวิ่งกันตรงนี้ได้ค่ะทีนี้ข่าวคราวมาในด้านของเขาเรียกว่าใครที่มีในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรีบสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะทบทวนในด้านของสิทธิ์นะคะเปิดการแก้ไขข้อมูลนะคะจนถึงวันที่20กันยายนค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีรายงานความคืบหน้าในด้านของโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งล่าสุดก็มีประชาชนยืนยันทบทวนสิทธิ์กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะถึงเขาเรียกว่า5,111,678 รายนะคะโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ประสงค์จะมีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขพิจารณาข้อมูลคุณสมบัตินะคะก็ลองดูนะคะว่าไม่เกินวันที่20กันยายนค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะหากว่าพบว่าข้อมูลของตนเองนะผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรง ับข้อมูลหรือไม่ก็เอกสารหลักฐานก็สามารถที่จะยืนยันนะคะสามารถที่จะไปที่หน่วยงานเป็นการตรวจสอบในด้านของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้นะคะขอตรวจสอบหรือไม่ก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในกรอบแล้วก็เวลาที่กำหนดด้วยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใครที่ทำผ่านเกณฑ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะข้อสำคัญตรงนี้ยืนยันตัวตนนะคะของ EKYC ตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะมีการใช้งานได้นะคะสิทธิ์ตรงนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมค่ะสำหรับช่องทางที่มีการยืนยันตัวตนสามารถที่จะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันของเป๋าตังได้หรือไม่ก็ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารที่มีการกำหนดตรงนี้นะคะก็ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไม่ก็ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับเขาเรียกว่าระยะในด้านของตรงนี้นะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามี5ธนาคารค่ะดำเนินการได้ก็มีธนาคารของกรุงไทยแล้วก็มีแอปเป๋าตังนะคะดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคมส่วนธนาคารออมสินนะคะธนาคารธกสหรือไม่ก็ธกสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะส่วนกรณีที่มีการมอบอำนาจตรงนี้สามารถที่จะยืนยันตัวตนนะคะผ่านหน่วยที่รับลงทะเบียนได้ก็คือ5ธนาคารอย่างที่บอกไปนะคะยืนยันแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะด้วยยืนยันสำเร็จตรวจสอบสถานะนะคะหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านแอปเป๋าตังแล้วนะคะหรือไม่ก็หากว่ายืนยันที่ธนาคารสามารถที่จะตรวจสอบสถานะเนี่ยผ่านที่มีเครื่องของ EDC ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่ไม่ผ่านหรือไม่ก็ผ่านตรงนี้ตรวจสอบกันอีกสัก1ครั้งนะคะที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะจำง่ายๆตรงนี้นะคะว่านะคะผ่านเกณฑ์แล้วยืนยันตัวตนแล้วเช็คสถานะแล้วพร้อมใช้งานได้ก็คือใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจำง่ายๆว่าเราผ่านเกณฑ์แล้วนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรานี่อาจจะมีอะไรที่ติดข้องแล้วก็ขัดกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าในด้านของเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลของทางไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ออกมาบอกว่าอาจจะมีการทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะอาจจะมีการขยายเวลาอีก2เดือนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะมีโอกาสได้อีก2เดือนตรงนี้หรือเปล่าค่ะก็ลองดูสักนิดนึงค่ะแล้วก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะถ้าใครอยากจะไปชมในด้านของนะคะทางกองทัพเรือก็มีการเปิดให้กับประชาชนได้ลงทะเบียนจองในด้านของชมนะคะขบวนพระยุหยาตาชังชลมาศกันก็3วันสำคัญนะคะมีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคมค่ะส่วนงานวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะเป็นการสำรองที่นั่งได้ที่นะคะราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมของทางกองทัพเรือหรือไม่ก็อาคารราชนาวีสภาวันซ้อมใหญ่นะคะก็คือแล้วก็จะมีวันจริงก็คือตรงนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้ก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมความงามตรงนี้กันได้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นฝั่งทนนะคะสำหรับประชาชนที่ในช่วงของเดือนกันยายนค่ะยังมีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะก็คือวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่23กันยายนค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะวันที่2วันที่8วันที่15เขาบอกว่าจะมีการซ้อมเสมือนจริงแล้วก็มีการแต่งชุดกายตรงนี้แบบครบด้วยลองดูนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนก่อนที่จะมีงานวันเจงก็คืองานวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะกำลังพลของทางกองทัพเรือทุกนายเขาบอกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ด้วยนะคะความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติด้วยเช็คพิกัดตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าท ้าใครจะไปในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถ้าจะเป็นฝั่งของธนบุรีก็บริเวณของใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณนะคะส่วนถ้าเป็นฝั่งธนนะคะก็ใกล้กับที่ทำงานนะคะก็ของทางกองทัพบกที่สวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชนะคะแล้วก็มีท่าช้างด้วยส่วนประชาชนนะคะสามารถที่จะเฝ้ารับชมแล้วก็มีการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางของขบวนเรือที่แล่นผ่านก็ในช่วงของเวลา 15:00 นนะคะที่มีเรือพระราชพิธีเนี่ยแล่นผ่านตรงนี้ก็บริเวณของสะพานพระราม8จนเสร็จพระราชพิธีตรงนี้ก็คือที่วัดอรุณนะคะก็ลองไปชมความสวยงามกันตรงนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทางกองทัพเรือนะคะกำลังพลถึง 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีนะคะมี52ลำด้วยกันก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรค่ะกว้างถึง90เมตรนะคะจะสวยงามสักแค่ไหนก็อย่าลืมไปชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกกันได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะใครที่อยากจะไปชมนะคะในด้านของโขนตรงนี้นะคะก็ในด้านของเขาเรียกว่าเป็นตอนนางสีดานะคะก็เปิดให้เข้าชมแล้วก็มีการจองบัตรกันแล้วนะคะก็ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะก็มีการเปิดการแสดงตรงนี้นะคะก็ในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรกันแล้วนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอย่างที่บอกไปนะคะว่าไปชมความงามกันเพราะว่าครั้งนี้นะคะบอกว่าคัดเลือกนะคะนักแสดงมาตรงนี้จำนวนถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะสนใจในด้านของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยด้วยยังคงอยู่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปในด้านของการเรียนรู้นะคะมีการฝึกฝนด้วยความภาคภูมิใจในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคือเบื้องหลังความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ความสวยงามบนเวทีแต่ว่ามันคือผลจากพระราชาปณิธานนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็เป็นการสืบสานศิลปะของโขนของชาติตรงนี้ให้ควบคู่นะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ตรงนี้ในด้านของช่างศิลป์อันประณีตแล้วก็ให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกสักครั้งนึงนะคะแล้วก็เป็นการเปล่งประกายเนี่ยผ่านในด้านของการดำเนินงานของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนทำก่อให้เกิดเป็นวิธีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็เป็นการสร้างศิลปินคนรุ่นใหม่แบบต่อเนื่องตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่งดงามเพราะว่าร่วมกันสนับสนุนเป็นการส่งเสริมเป็นการต่อยอดในด้านของโขนเนี่ยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงทรงคุณค่าเนี่ยมันคงอยู่แล้วก็เป็นประกายสู่รุ่นต่อรุ่นตรงนี้แบบไม่สิ้นสุดด้วยนะคะก็ลองไปชมนะคะการแสดงว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะคะบอกกล่าวกันได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอีกสักนิดหนึ่งก็นะคะลองดูกันแล้วกันนะคะว่าไทยช่วยไทย

รัฐนี่จะมีการขยายเพิ่มอีก2เดือนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอัตราใหม่นะคะจาก 60-40 เป็น 50-50 ก็ลองดูกันนะคะแล้วลองลุ้นว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวก็สำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะประเทศไทยที่รักสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรฟท.เผยรับข้อเสนอวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงช่วงเปลี่ยนผ่านเตรียมหารืออีก3เงื่อนไขคาดได้ข้อสรุปภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
10: ต

0: แอร์พอร์ตเรียลลิงก์จะสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงหรือ MOU วันที่30กันยายนนี้รฟท.จึงเจรจาให้เอกชนรายเดิมเดินรถต่อชั่วคราวเพื่อให้บริการประชาชนต่อเนื่องโดยเอกชนเสนอ4เงื่อนไขโดยรฟท.รับได้เบื้องต้นเรื่องวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทส่วนอีก3เรื่องยังต้องหารือได้แก่สิทธิ์ยกเลิกการเดินรถหากรฟท.ฟ้องร้องหรือเรียกร้องหลักประกันในข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเดินรถหรือ KPI และหลักเกณฑ์ตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบคืนอีกทั้งประเด็นข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินควรแยกจากการบริหารแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนื่องจากเป็นคนละสัญญาทางรฟท.ค่าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำกับโครงการซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณาภายในเดือนกันยายนและคาดได้ข้อสรุปทันก่อน MOU สิ้นสุดเพื่อให้การเดินรถไม่สะดุดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นทะเลซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างรุนแรงเกิดการกัดเซาะแนวริมตลิ่งเป็นระยะทางยาวโดยพบความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ติดแนวชายทะเลในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งแรงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แนวชายหาดและริมตลิ่งถูกกัดเซาะจนดินทรุดตัวในหลายจุดขณะที่ต้นสนและต้นมะพร้าวที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งถูกคลื่นกัดเซาะรากจนไม่สามารถยืนต้นต่อไปได้ก่อนจะโค่นล้มลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อภูมิทัศน์และพื้นที่ริมชายฝั่งจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แนวชายหาดและพื้นที่ริมตลิ่งที่ถูกกัดเซาะรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
1: ทางการซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกชั่วคราวหลังถูกโดนปริศนาซึ่งมีต้นทางมาจากอิรักโจมตีส่งผลให้เส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของประเทศได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านผู้นำชาติสมาชิกกลุ่มบิกบรรลุข้อตกลงในแถลงการร่วมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิกจะเริ่มขึ้นในกรุงนิวเดลีของอินเดียโดยได้ร่วมกันเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบการค้าโลกห่วงโซ่อุปทานและภาคพลังงานและที่ไอร์แลนด์ประชาชนหลายพันคนได้ออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงดับลินเมืองหลวงของไอร์แลนด์เพื่อต่อต้านการเดินทางเยือนไอร์แลนด์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังทรัมป์กล่าวว่าอยากเห็นไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือกลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งปิดท้ายที่เหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารนอกชายฝั่งเมืองโคลอนในจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว76คนและยังมีผู้สูญหายอีก13คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมา
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส.1 FM 90

0: เทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM

0: กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุ๊บ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าปกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: เร่งรีบตอนนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพพร้อมเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.ก่อนกกต.พิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันที่14กันยายนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
12: โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจัดกิจกรรมวันที่13กันยายนภายใต้แนวคิดสั่งฟ้องสว.ชวนประชาชนร่วมเดินจาก

0: ขึ้นก่อนวันที่14กันยายนซึ่งกกต.เตรียมพิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยมีแนวทางพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้งหมดสั่งฟ้องบางส่วนหรือไม่สั่งฟ้องทั้งนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะไม่มีช่องทางตามกฎหมายเลือกสว.เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในประเด็นดังกล่าวต่อไปนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีกิจกรรมในหลายจังหวัดทั่วประเทศในวันเดียวกันนัทชัยดิษฐ์พลอยรายงาน
1: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้พาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับฟ้าผ่าว่าแม้ไม่เกิดฝนตกก็ฟ้าผ่าได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
2: รู้ทันภัยพิบัติรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟ้าผ่าในบางจุดทั้งที่ฝนยังไม่ตกด้วยซ้ำมันอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะบางครั้งเรายังไม่เห็นฝนตกเลยแต่ทำไมได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วบางทีก็เห็นฟ้าแลบอยู่ไกลๆนั่นไม่ได้หมายความว่าพายุอยู่ไกลจนเราไม่ต้องระวังนะคะเพราะว่าฟ้าผ่าสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่ฝนจะตกมาถึงบริเวณที่เราอยู่ด้วยซ้ำโดยเฉพาะฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถพุ่งออกมาได้บริเวณพายุไปยังพื้นที่รอบๆค่ะดังนั้นต่อให้บริเวณที่เราอยู่ยังไม่มีฝนตกแต่ถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าพายุฝนฟ้าคะนองอาจจะอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วสิ่งที่หลายคนทำผิดคือยังอยู่กลางแจ้งเพราะคิดว่าฝนยังไม่ตกคงไม่เป็นอะไรทั้งที่บริเวณนั้นเป็นบริเวณกว้างสนามกีฬาชายหาดหรือพื้นที่สูงเหล่านี้จะเป็นจุดที่ไม่สามารถอยู่เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะคะรวมไปถึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ซึ่งแม้จะช่วยบังฝนได้แต่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่าทางที่ดีที่สุดค่ะเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องก็คือรีบเข้าไปอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรืออยู่ภายในรถที่ปิดมิดชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งเสาไฟรั้วโลหะแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำที่สำคัญนะคะอย่ารอให้ฝนตกก่อนแล้วค่อยหาที่หลบนะเพราะในสถานการณ์แบบนี้เสียงฟ้าร้องมันคือสัญญาณเตือนที่ควรฟังเพราะภัยจากฟ้าผ่าไม่ได้เริ่มต้นตอนฝนตกค่ะแต่มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราคิดว่าฝนยังไม่ตกเลยไม่น่าจะเป็นอะไรตอนนั้นอันตรายแล้วค่ะ
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
0: ุ้ยเฉยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับมาเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
0: ไม่ใช่แกอาแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
2: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนๆกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
0: ฉันน่ะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เด็ก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงทำภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษา

0: าซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดนึงซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่ง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสีย

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มกว่า967หลักสูตรเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจกรรมสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรอบรมแล้วมากกว่า30แห่งรวมอยู่ที่967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่เป็นตลาดแรงงานต้องการได้เลยผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการเรียนรู้ผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ผ่านทางเว็บไซต์www.oneplatform.dsd.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไป

0: กรรมบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ส่วนราชการตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนจากบ้านนอแลและบ้านปาคีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมงานกว่า300คนภายในงานมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์มากมายทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊กและเซปักตะก้อรวมถึงการร่วมใจปลูกป่าชายแดนนอกจากนี้ยังมีการออกบูธนิทรรศการดับไฟป่าจากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกและการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางพร้อมบริการตัดผมตรวจรักษาโรคฟรีซึ่งสร้างรอยยิ้มและความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างดีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ร้านกำนันมานะ
4: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับกนกพรคำริกกบุตรค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เป็นรูปธรรมคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
10: นายนิตินาชิตรองเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการเรื่องอนาคตการศึกษาไทยภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุมมองข้อถกเถียงและข้อเสนอเชิงนโยบายณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนาถซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาเชื่อมโยงความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ทั้งด้านหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาการบริหารจัดการบทบาทของหน่วยงานทางการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษาไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: สรุปข่าวกีฬาประจำสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมแก้ไขกฎข้อบังคับมาตราที่17ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการยกเลิกสัญญารวมถึงการย้ายทีมของนักฟุตบอลอาชีพแต่ละสโมสรตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2027เป็นต้นไปโดยแนวคิดสำคัญดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้สโมสรตั้งค่าฉีกสัญญาในระดับสูงเกินความเป็นจริงจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการย้ายทีมของนักฟุตบอลในอนาคตทั้งนี้ภายใต้แนวทางใหม่สโมสรต้องกำหนดค่าฉีกสัญญาให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่แท้จริงของนักเตะให้มากยิ่งขึ้นส่วนข่าวช็อกวงการฟุตบอลเยอรมนีเมื่อนักฟุตบอลสมัครเล่นวัย35ปีซึ่งมีกำหนดเข้าพิธีแต่งงานในอีก2สัปดาห์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจท้อง

0: ได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนหมัดมวยชาวไทยเนื่องจากต้องเสียสถานะแชมป์บนตาช่างหลังจากชั่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ถึง2ครั้งกลายเป็นเกินพิกัดที่กำหนดทำให้แรมโบ้เล็กหมดสิทธิ์ครองเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นดังกล่าวในทันทีสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยประชาชนที่ประสบวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ
5: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงพรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
3: ความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
4: ดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเราไปเริ่มกันที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้มีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์ค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเพื่อส่งเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยมิได้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจในเชิงพระราชไมตรีค่ะแต่ยังเป็นสะพานสำคัญนะคะที่เชื่อมโยงความเข้าใจความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของไทยและเวียดนามหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง28ธันวาคมปี2502นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนาขออภัยค่ะของประธานาธิบดีโงดินเดียมซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชและเป็นหมุดหมายสำคัญของการสถาปนาพระราชไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคนั้นโดยทั้งสองพระองค์ค่ะได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากผู้นำและประชาชนชาวเวียดนามภาพแห่งพระราชไมตรีในครั้งนั้นจึงเป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศค่ะสำหรับในปี2569นี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนพระราชไมตรีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเหลิมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษสัมพันธภาพระหว่างไทยและเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และในเดือนพฤษภาคมปี2568ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งก็ตอกย้ำความไว้วางใจและก็เจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเมื่อกว่า6ทศวรรษก่อนสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนะคะจึงไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในมิติของการทูตระหว่างรัฐบาลค่ะแต่ยังมีรากฐานจากพระราชไมตรีความเคารพและความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพของสองชาติให้ก้าวไกลและมั่นคงสืบไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมวยไทยกันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะได้มีการดำเนินการในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยนั่นเองค่ะก็มีการดำเนินการกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียค่ะโดยมีทางด้านของพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะนะคะได้พบปะหารือกับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียพร้อมกับได้กล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ของไทยแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียซึ่งจากนั้นนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมการฝึกมวยไทย ทยให้กับกำลังพลของกองทัพ บกออสเตรเลียโดยชุดครูฝึกมวยไทยจากกองทัพ บกไทยเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทยค่ะรวมไปถึงการใช้อาวุธมวยไทยนั่นก็คือหมัดเท้าเข่าและศอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักมวยไทยนั่นเองการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านทหารระหว่างไทยและออสเตรียขออภัยค่ะเป็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยในระดับนานาชาติซึ่งก็จะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศต่อไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโขนกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งจะมีการแสดงโขนขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะการแสดงโขนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้วางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นค่ะนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในปีนี้มีชื่อตอนว่าสีดาค่ะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสค่ะสามารถที่จะไปติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะบัตรเนี่ยก็จะมีราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทค่ะสำหรับน้องๆนักเรียนนะคะจะมีรอบของนักเรียนด้วยเป็นบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์นะคะจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่หมายเลขโทรศัพท์022623456 022623456นะคะที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวนะคะสามารถที่จะเข้าไปกดจองบัตรกันได้และในวันนี้ทางรายการค่ะก็มีคลิปเสียงของน้องเยาวชนนะคะที่รับบทสีดาค่ะในการแสดงโขนในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือน้องก่อย่านางสาวนฤพรจันคงนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
5: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาอย่างยิ่งใหญ่ณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าซึ่งมีกำหนดจะจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากเทคนิคแสงสีเสียงที่มีความงดงามอลังการแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งของการแสดงขนในครั้งนี้นะคะคือการคัดเลือกเยาวชนเข้ามาร่วมการแสดงด้วยค่ะโดยวันนี้เรามีความรู้สึกของเยาวชนผู้ได้รับบทบาทสำคัญคือนางสีดามาฝากกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อกอย่านะคะนางสาวนฤพรจันทร์คงค่ะจากคณะศิลปะนาฏดุริยางค่ะเป็นการออดิชั่นแล้วก็ผ่านคัดเลือกแล้วก็ไปคัดเลือกตัวแสดงอีกทีค่ะใช่รู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมากค่ะมีความดีใจที่ได้รับเล่นตัวละครนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ชื่อว่าสีดาค่ะแล้วก็หนูก็ได้เล่นเป็นสีดาก็มีความกังวลมากๆในการเตรียมตัวใช่ค่ะว่าเราจะรำยังไงให้สะกดสายตาคนดูต้องหมั่นฝึกซ้อมมีความพยายามมากๆค่ะในการที่จะเล่นตัวละครนี้ต้องเข้าใจถึงตัวละครด้วยค่ะว่าเป็นยังไงความงดงามมีความจงรักภักดีต่อพระรามค่ะตอนนี้นะคะมีความสวยงามมากๆของสีดาค่ะแล้วก็มีพระลบพระมงกุฎมีฉากหลายๆฉากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารับชมนะคะขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดาน่าชมมากๆเลยค่ะมีความสวยงามมากๆของตอนนี
4: ้ค่ะและนั่นก็คือความรู้สึกของน้องนะคะมาที่งานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรมูลนิธิสืบนาคเสถียรกันบ้างค่ะซึ่งก็จะได้มีการจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรนะคะโดยเมื่อวานนี้เป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คืองานเนี่ยเขาจะจัดระหว่างวันที่12และ13กันยายนค่ะที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะรวมไปถึงการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั่นเองค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักนะคะ2วันนั่นก็คือวันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คือการเดินทางกลับบ้านหลังแรกและในวันถัดมานั่นก็คือวันนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่าร่วมปกป้องบ้านของพวกเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมงานเนี่ยสามารถที่จะรับชมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปมาแล้วนะคะภายในงานก็จะมีการฉายสารคดีมรดกโลกเวทีเสวนาเข้มข้นและการแสดงดนตรีนั่นเองค่ะในวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่บทบาทการปกป้องและสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้างโดยจะมีเวทีเสวนาที่สำคัญนั่นก็คือในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา35นาทีถึง16นาฬิกา5นาทีเนี่ยจะเป็นการเสวนาในหัวข้อตามหาธรรมชาติที่เหลืออยู่ก่อนที่มันจะหายไปโดยคุณกวินสิริจันทกุลและคุณชวลิตวิทยานนท์รวมไปถึงคุณจิตทิวัฒน์พรประเสริฐนะคะในช่วงเวลา16นาฬิกา10นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเป็นการเสวนาเจาะลึกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงค่ะ EIA หรือ EHIA พังเพราะกฎหมายหรือเพราะประเทศเราปล่อยให้การพัฒนาเดินนำการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยนิยมทองเหมือนออนยุภาสังคมาและเพนโฉมแซ่ตั้งนะคะและในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นก็คือ17นาฬิกา35นาทีถึง18นาฬิกาจะเป็นหัวข้อการบรรยายถ้าเราเปลี่ยนบ้านช้างจะไปไหนบทเรียนจากนิเวศป่าไม้และการเคลื่อนที่ของช้างป่าสู่กรณีอ่างเก็บน้ำคลองวังตนดนั่นเองค่ะโดยธรรมนูญเต็มชัยส่งท้ายงานรำลึกด้วยบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจจากวงบันเบงและวงภูมิจิตตั้งแต่เวลา18นาฬิกา10นาทีถึง20นาฬิกาท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้งานนี้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไปเข้าร่วมงานกันได้นะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seub.or.th ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ก็มีความสำคัญกับประเทศไทยของเรานะคะเป็นการร่วมรำลึกถึงทางด้านของสืบนาคเสถียรก็เป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะกลับมาที่รั้วของกองทัพบกกันบ้างค่ะกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนะคะนั่นก็คือ Run for Honor 2026กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2 เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026ชายแดนไทยกัมพูชาเนิน350สำหรับคนไทยทุกคนที่นี่คือแผ่นดินอันทรงคุณค่านะคะที่ถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของทหารกล้าจากสมรภูมิเส้นทางสู่เนิน350ไม่ใช่แค่เส้นทางวิ่งวิบากสำหรับนักวิ่งค่ะแต่คือเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำและคำอาลัยการได้มาก้าววิ่งตรงนี้คือโอกาสที่คนไทยทุกคนนะคะจะได้ย่ำรอยเท้าเพื่อระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และเรื่องจริงที่ว่าความสงบสุขที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แลกมาด้วยการหยัดยึดสู้สุดกำลังของคนแนวหน้าเส้นชัยที่เนิน350จึงไม่ใช่แค่เพียงจุดหมายปลายทางของการเหยียบเข้าเส้นชัยค่ะแต่เป็นเส้นชัยของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะที่รวมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูและการเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์แผ่นดินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026เพื่อให้แนวหน้าได้รู้กันนะคะว่าคนไทยทุกคนไม่เคยลืมความเสียสละของพวกเขาเหล่านี้นะคะวันที่20ธันวาคมค่ะมาร่วม9วิ่งไปด้วยกันนะคะสามารถสมัครและร่วมสมทบทุนได้ที่เว็บไซต์ www.regis.run นะคะหรือขออภัยค่ะ www.regis.run/runforhonor2026 ทุกการสนับสนุนคือคำสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามาตามนัดหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนนะคะให้71จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและรวมไปถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในห้วงของการแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดก็มีผลกระทบแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ต้นแม่น้ำสายเพราะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะและที่สำคัญในส่วนของปภ.เองก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็น AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้านเทศบาลตำบลแม่สายประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยเข้าสู่เกณฑ์ทงส้มเพราะฉะนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเน้นย้ำเลยก็คือต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะหากท่านใดประสบเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123053733123ซึ่งเป็นเบอร์ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดต่อได้ทันทีนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะพูดถึงข่าวที่น่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยค่ะเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะมีมติประกาศยกย่องและบรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระกิตติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติงานฉลองครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนรวมไปถึงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงการประกาศยกย่องในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่เป็นเพียงแต่เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินนะคะที่ยูเนสโกนะคะได้มีการประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจนะคะที่เราได้เกิดบนแผ่นดินไทยได้เกิดเป็นคนไทยและอีกสักนิดนึงค่ะขยับวันละนิดชีวิตไกลโลกนะคะไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างแค่เริ่มขยับวันละนิดก็ช่วยดูแลสุขภาพได้แล้วนั่นก็คือเราปรับมาเดินให้มากขึ้นปั่นจักรยานยืดเหยียดร่างกายเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำก็จะช่วยให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะอารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะและที่สำคัญการดำเนินการหรือว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะสุขภาพดีเริ่มได้จากการขยับชวนเพื่อน1คนในครอบครัว1คนหรือว่าคนที่เรารักนะคะมาลุกขึ้นมาขยับไปด้วยกันเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากเรื่องเด็กๆนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่มาฝากกันในช่วงท้ายของรายการอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะตัวดิฉันเองก็เรียกได้ว่าเป็นนั่งทำงานออฟฟิศเนาะก็อาจจะต้องเดินบ่อยๆขึ้นเหมือนเตือนตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย3โมงมติคดีหัวสว229คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันอย่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงมติคดีหัวสว229คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดพร้อมเปิดลงทะเบียนเฉพาะสื่อเข้าฟังไม่เกิน3คนต่อสำนักข่าวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: สำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา15นาฬิกาโดยให้ลงทะเบียนผ่าน Google Form ภายในวันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพร้อมย้ำโดยหากลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวทั้งนี้การเข้าร่วมการฟังการแถลงข่าวดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสื่อที่ลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปสำหรับวันที่14กันยายนนี้กกต.นัดลงมติในคดีคั่วเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนมีทั้งกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยสว.สำรองและผู้สมัครสว.จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสและกันครับ
3: และทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจไปติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
5: ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ14กันยายนนี้เวลา15นาฬิกาจับตากกต.นัดแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือกรณีหัวสว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเสนอครม.พิจารณาเปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทคาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทโดยคาดเปิดลงทะเบียนได้ต้นตุลาคมนี้ยังต้องติดตามต่อประเด็นสุสานยิวในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่พบมีการฝังศพในพื้นที่ซึ่งมหาดไทยไม่อนุญาตอุทธรณ์คำสั่งเปิดใช้ขณะที่มทสองพลพีสั่งการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัดการใช้ที่ดินดำเนินกิจการสุสานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ติดตามกรณีของไทยกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์ด้านรองนายกเสียศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายและร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยโดยสุดสัปดาห์หน้าเสาร์ที่19กันยายนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแมกไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ่ฉันบอกกับเธอตรงๆนะว่าทุกวันเนี่ยฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอเลย
1: อ้าวก็ไม่ได้อะไรครับก็บอกให้รู้นี
0: ่อ๋อก็กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอ่ะยังจะไม่รู้อีกนี
1: ่

0: สิเธอควรจะรู้ว่าเธอทำอะไรให้ได้ดีฮะ
1: เร
0: ื่อง
1: อะไรให้มาบอกสิคะ
0: เมื่อเย็นวานเธอแกงอะไรในหม้อ
1: หอมมากเลยค่ะ

0: โอ้โหไม่เอาหรอกย่าโนเคสาเกนั่นแหละพวกเดียวกัน
1: สาเกไม่ชอบแล้วก็ทานแล้วครับคุณพี
0: ่อ๋อเธอทานคนเดียวก็พอแล้วยายแก

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ความเคารพทำให้เกิดในตระกูลสูงสวัสดีค่ะเรามักพูดกันเสมอว่าเด็กสมัยนี้ขาดสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แต่เราเคยฉุดคิดกันบ้างหรือเปล่าคะว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าสัมมาคารวะนั้นคืออะไรคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องคารวะคือเคารพสัมมาคารวะคือความเคารพที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงกิริยาอาการนอบน้อมกราบไหว้เพียงอย่างเดียวแต่แปลว่ามีปัญญามากจนกระทั่งเล็งเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนคนที่มีคารวะคือคนที่มองเห็นคุณธรรมความดีที่มีอยู่จริงในตัวของผู้อื่นแม้เขาจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามแล้วปฏิบัติตัวเองต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้องค่อยๆถ่ายทอดเอาความดีเหล่านั้นมาใส่ตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีผู้ที่มีสัมมาคารวะหรือมีความเคารพในคุณธรรมย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนรวงข้าวสีทองที่โน้มตัวลงต่ำสู่แผ่นดินมีพลังหนักแน่นแต่อ่อนโยนค่ะใครก็ตามที่มองไม่เห็นความดีของพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานย่อมได้ชื่อว่ามีใจบอดถึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็คงไม่มีสิทธิ์เห็นธรรมได้ลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราสามารถมองเห็นถึงความดีที่มีอยู่ในตัวผู้อื่นแล้วหรือยังถ้าเราทำได้ก็จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้ค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวลาคุณผู้ฟังด้วยบทกวีที่มีความหมายจับใจว่าหากไม่ได้ทำความดีในแดนดินจะทวินถึงสวรรค์นั้นอย่าหมายสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300
4: เพื่อคุณสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาเสียใจกรณีผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรออกแถลงการกรณีเด็กชายอายุ1ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรและได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้ขวาระหว่างการรักษาโดยระบุว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรขอเรียนข้อเท็จจริงและแนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเด็กชายดังกล่าวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาตั้งแต่วันที่2กันยายน2569ด้วยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารและกุมารแพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้ในวันที่11กันยายน2569ระหว่างขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านและการถอดสายให้อาหารเกิดเหตุทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วชี้ข้างขวาภายหลังเกิดเหตุแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยทันทีพร้อมประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่11กันยายน2569หลังผ่าตัดมีแพทย์และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวและจะติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการรักษาและให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ล่าสุดมีรายงานว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโต้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่าเอาเรื่องน้ำมันรั่วมาเป็นประเด็นทางการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งหาต้นตอการรั่วไหล24ชั่วโมงคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
8: นายสาวจิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ระดมกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นต่อโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทีมงานได้ระดมสรรพกำลังเปิดหน้าดินและตรวจสอบแนวท่อขนส่งน้ำมันอย่างละเอียดเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการรั่วไหลโดยตรงจากท่อแต่พบโพรงดินและท่อระบายน้ำเก่าที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องพร้อมกับกล่าวพาดพิงทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการโต้กลับว่าในยามที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือการร่วมกันหาทางออกมากกว่าจะนำความเดือดร้อนมาเป็นประเด็นทางการเมืองพร้อมระบุว่าหากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถนำมามอบให้กับทีมงานได้ทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาถัปปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: ร้านกำนันมานะ

0: ณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
2: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
1: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ็มีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
2: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
1: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนและเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
2: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
1: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
2: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
1: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
2: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วย และวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาภรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย็บเพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาภรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปค่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้หน่อยเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่ง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้รายชื่อหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องอดทนและปลอดภัยสูงและนายกรัฐมนตรีทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าได้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวและมีบรรดารัฐมนตรีอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้ชื่อรายการหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องทนทานและปลอดภัยสูงยันจัดซื้อโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคุณณัฐชัยหริมพลอยรายงานครับ
3: สำนักงานโฆษกกองทัพเรือโดยเรือโทหญิงปรียาดาบัวสมบุญผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายการงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการบินและอุปกรณ์ประจำเจ้าหน้าที่ของเรือหลวงช้างจนเกิดกระแสเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดกองทัพเรือระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจรับส่งอากาศยานบนดาดฟ้าเรือหลวงช้างทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางทะเลทั้งความชื้นละอองเกลือลมและแรงสั่นสะเทือนจึงต้องมีคุณลักษณะสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจากชื่อเรียกหรือรูปลักษณ์ภายนอกได้เพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นไฟฉายขนาดใหญ่ที่ใช้ในภารกิจตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยานเลนส์กระจกมินเนอรัลพิเศษป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP56ให้ความสว่างสูงถึง 200,000 ลูเมนส่งได้ไกลไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรพร้อมหน้าจอ OLED และระบายระบบความร้อนเพื่อรองรับการใช้งานหนักกองทัพเรือย้ำว่าข้อมูลที่เผยแพร่ขนาดนี้เป็นเพียงขั้นตอนการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำสเปคตามการใช้งานจริงและสืบราคาตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการอีกครั้งยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินดำเนินการอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนันทชัยเด่นพลอยรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรอบที่7ขยายเวลาเพิ่มเติมเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันรีเซลหมุนเร็วคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3 กันยายน 2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569เป็นต้นไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62นับป้ายรถเมล์ข้าง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
2: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
1: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
2: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทวนิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
1: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับแล้วทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นี่คือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียนเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
2: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทวนิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
1: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
2: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตำรวจหารือยิ่งชีพเปลี่ยนเส้นทางห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงผิดกฎหมายมาตรา7ด้านโฆษกรัฐบาลแจงไทยไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาและที่สภาฝ้าเพดานพุทธขอดล่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
4: เกิดเหตุฝ้าเพดานบริเวณห้องอาคารชั้น B2 ที่สภาเกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยินโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาใดพร้อมทั้งเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมโฆษกรัฐบาลแจ้งไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาส่วนเงินกู้18ล้านบาทดำเนินการร่วมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณปี70ระบุมีการอนุมัติงบช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณซึ่งข้อเท็จจริงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทอีก6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ใช่เป็นโครงการใหม่ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุกรรมธิการและคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงต่อกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้ง2โครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาต่อประเทศไทยด้วยและยังได้ระบุเงื่อนไขการเงินที่มีข้อกำหนดให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยและเป็นกรณีการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มีรายงานว่าขณะที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือ ILAW ได้เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมเส้นทางอนุสาวรีย์ขอสินกรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558มาตรา7ซึ่งห้ามการจัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยเนื่องจากกำลังพลที่ตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังคงใช้เส้นทางเดิมนายยิ่งชีพจึงเสนอการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในเส้นทางที่อาจขัดต่อกฎหมายและยังเป็นการเพิ่มเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมกำลังพลสำหรับดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.ทัพพนวัฒน์เล็กสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อผู้ชุมชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจาก
8: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
2: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อาซาซาซาว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยรู้แลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
2: ของว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยก็แจกฟรีโอ้ยชอบชอบชอบชอบ
1: แม่นี่งกจริงๆดีดีดีแล้วไอ้นงล่ะ
2: นงเหรอครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวย
1: แล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คนเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
2: ผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านว่าเลยนะจะได้ขายเลยขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแปะเนี่ย
2: เจ้าอุกจะพิกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: ทุกทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพยังได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดขณะที่สสจ.ยโสธรสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลพร้อมทางตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงคึกคักช่วงวันหยุดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพหน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสท่ามกลางการตรวจสอบทรัพย์สินและเงินบริจาคด้านรักษาการเจ้าอาวาสไม่กังวลพร้อมดูแลวัดช่วงเปลี่ยนผ่านรอแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ข่าวเช้าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่กระทบแรงศรัทธานักท่องเที่ยวยังเดินสายทำบุญวันหยุดไหว้พระตามวัดที่จังหวัดอยุธยาอย่างต่อเนื่องมองพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อตรวจสอบ2กลุ่มบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องรับโอนเงินจากอดีตเจ้าอาวาสคาดใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานขยายผล30วันหรือเร็วสุดภายใน2สัปดาห์เรือนจำจังหวัดสระบุรีเผยอาการสบีโชติศรีกาเอหลับนอนคุก2คืนสุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยฝ่ายหญิงมีปัญหานอนไม่หลับยิ่งชีพไอลอนำทีมเดินขบวน11กิโลเมตรจี้กกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว229รายเท้งไอติมร่วมด้วยต่อมาตำรวจหาเรือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขัดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์นายกทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60ภายในกับครอบครัวขอพรให้ประเทศประชาชนมีความสุขขณะที่พลเอกประยุทธ์และคุณหญิงพจมานส่งใจกันดอกไม้การ์ดอวยพรส่วนรัฐมนตรีข้าราชการมหาดไทยว่าที่ผบ.ตร.นำคณะตบเท้าเข้าอวยพรหวานชื่นโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาโครงการใหม่แจ้งปมงบ18ล้านเป็นดอกเบี้ยโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วสุประชัยกลางหลักกฎหมายคดีทุจริตเลือกสว.ย้ำกกต.ต้องไม่ตอบตามกระแสกดดันกกต.นัดแถลงคดีหัวสว229คนพรุ่งนี้คุมเข้มสื่อเข้าร่วมฟังแถลงได้สำนักข่าวละไม่เกิน3คนห้ามคนนอกเข้าภูมิธรรมซัดส้มไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อไทยชี้ถนนชัยเกษมยุบสภาคดีเขากระโดงหัวสว.จบไปแล้วเผยเคยเตือนแล้ว2คดีนี้จะหายไปเราทำแล้วแต่คุณไม่ร่วมทำอนุทินสั่งเอกนิติพิจารณาขยายไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินขณะที่งบเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทรัฐบาลย้ำระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าเผลอกดกองทัพภาคที่2แจงพบร่างพลทหารปลิดชีพตัวเองในค่ายทหารเผยลากิจกลับบ้านพอหมดวันลาแล้วไม่กลับค่ายโทรติดต่อทางบ้านแจ้งว่ากลับมาแล้วก่อนพบเรื่องเศร้าเร่งตรวจหาสาเหตุราชกิจจาประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล2บาท40สตางค์ต่อลิตร16กันยายนถึง31ตุลาคม2569โจมตีเรือนในออร์มุซต่อเนื่องหวั่นดันราคาน้ำมันพุ่งจับตาอิหร่านทกชาติอาหรับ14กันยายนนี้เรือเฟอร์รี่อินโดนีเซียขาดการติดต่อหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหา140ชีวิตพบผู้เสียชีวิตแล้ว1ราย
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น. ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: to chadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music

The song Is You อีกหนึ่งบทเพลงสแตนดาร์ดระดับคลาสสิกที่แต่งโดยสองคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่เจอโรมเคิร์นและออสการ์แฮมมินสไตน์เพลงจากละครเว

เพราะความรู้สึกที่แท้จริงเสมอใช้โครงสร้างประโยคปัจจุบันเพื่อยืนยันความรู้สึกที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่น I hear music when I look at you หรือ The song is you ในบทเพลงมีคำศัพท์ง่ายๆนะครับอย่าง melody desire spring here แล้วก็คำว่า faint faintที่แปลว่าแผ่วๆจางๆเลือนๆอย่างถ้าเราจะพูดว่าแสงจางๆก็เป็น faint light หรือถ้าจะบอกว่าคนนี้เป็นคนใจส่อ he has a faint of heart faint of heart หมายถึงคนใจส่อ faint ก็ยังเป็นคำที่ใช้อธิบายเรื่องของเสียงด้วยนะครับอย่างเสียงแผ่วๆ we heard a faint soundเราได้ยินเสียงแผ่วๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นกับคำนี้ที่ใช้ในความหมายว่าเป็นลมหมดสติ She fainted เธอเป็นลมหรือเขาฟื้นจากการเป็นลม He recovered from his faint Faint จึงเป็นได้ทั้งคำกริยาเป็นคำคุณศัพท์แล้วก็เป็นคำนามในเพลงมีรูปประโยคเก๋ๆที่จะจำไว้ใช้ได้กับชีวิตจริงอย่าง I hear music when I look at you เพราะฉันเห็นหน้าคุณฉันก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงดนตรีใช้บอกรักหรือชมคนรักแบบโรแมนติกเลยนะครับหรือ There is no one else for me สำหรับฉันแล้วไม่มีใครอื่นอีกเลยนอกจากเธอใช้ยืนยันความรักและความซื่อสัตย์ You fill my heart withJoy เธอทำให้หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความสุขใช้แสดงความขอบคุณหรือบอกความรู้สึกกับคนสำคัญหรืออย่างประโยคนี้ I can't hide what I feel ฉันไม่สามารถซ่อนความรู้สึกที่มีอยู่ได้ใช้เปิดเผยความรู้สึกอย่างจริงใจสองคีตกวีนักแต่งเพลงนี้ก็คือเจอโรมเคิร์นและออสการ์แฮมเมนสไตน์ II ซึ่งเป็นผู้ที่ใส่คำร้องได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองท่านนี้คือผู้ปฏิวัติวงการละครเวทีอเมริกันแล้วก็ทั้งคู่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ละครเวทีเป็นประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับอย่าง Showboat และท่านก็ยังได้แต่งเพลงที่อยู่ในความทรงจำมาไว้เยอะแยะอย่าง Old Man River เพลง All the Things You Are และเพลง Smoke Gets in Your Eyes รวมทั้ง The Way You Look TonightThe song is you ยังได้รับการยกย่องให้บรรจุรวมเอาไว้ใน Great American Songbook ว่าเป็นบทเพลงมาตรฐานสำหรับแจ๊สและพ็อปสแตนดาร์ดที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรมตัวโน้ตและความงดงามของภาษา The song is you เสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่ดัสซี่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Musicขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับที่9เรือมหาจักรีเมืองปอร์ตเซดวันที่8พฤษภาคมรศ116ถึงแม่เล็กฉันขอเพิ่มเติมเรื่องที่ตกหล่นเมื่อวานนี้เสียก่อนจึงจะว่าส่วนวันนี้ต่อฉันไม่ได้จดย่อเหมือนคราวก่อนเพราะยังมีวันว่างมากจึงได้ลืมนักเมื่อวานนี้ให้หลวงสุนทรล่วงหน้าไปปอดเศษก่อนเพราะวันเสาร์แบงค์เขาทำการครึ่งวันให้ไปเตรียมเงินเบิกไว้เสียค่าคลองกับเมื่อมาตอนต้นคลองมีตะพานแห่งหนึ่งเป็นสายโซ่ขึงข้ามฟากมีเรือสำหรับขันกว้านข้ามไปข้ามมาแต่เป็นตะพานเล็กสำหรับอูดข้ามทางก็เล็กเฉพาะอูดเดินเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งศิลาทำเรือนที่อิสมาอิเลียเขาไปเอามาจากเขาที่ตรงกันข้ามต
ต่อยเป็นก้อนไม่ได้ตัดเป็นเหลี่ยม

เว้นแต่ขอบหน้าต่างประตูใช้ศิลามาจากไกโรดูไกลหรือใกล้ก็เหมือนดินสอขาวใช้เหล็กเหมือนจอบแต่สั้นๆมีฟันเหมือนกระต่ายขูดมะพร้าวถากเป็นเหลี่ยมและสับเป็นเดือยเกี่ยวกันเห็นจะแข็งกว่าดินสอสักหน่อยเรือนดีๆที่นี่ใช้ทำด้วยหินเช่นนั้นทั้งสิ้นอันหนึ่งที่ว่าพวกฝรั่งเศสหัวหน้ากัมปานี3คนมาทางบกนั้นผิดไปเขาบอกเองว่าเขาลงเรือนำทางเรามาในคลองออกเวลาโมงเช้าเราเห็นเรือแต่ไม่รู้ว่าเขามาเพราะฉะนั้นจึงขึ้นมาบนเรือเร็วนักเขาว่าใน10ปีนี้ไม่มีเจ้าแผ่นดินมาทางคลองนี้ยกไว้แต่เกดิฟครั้งหลังที่สุดเอ็มเพรสออสเตรียมมาเจ้านายไปมาเนืองๆเขาเคยยกให้เดินได้สะดวกเช่นนี้กงสุลเยเนอรัลฝรั่งเศสที่มาวันนี้เขาเซ็นชื่อเขาว่าเป็นมินิสเตอร์คือทูตอย่างต่ำเขาจะอยู่เล่นเหยี่ยวจับสัตว์นี้เล่นกันมากทั้งฝรั่งแขกเจ๊กที่นี่มีคนเล่นมากเหมือนกันมีกระต่ายและสัตว์อื่นๆบ้างชุมพอเล่นได้กับฉันลืมเรื่องหนังสือมิสเตอร์กูนั้นเขาเตรียมรับข้างในขอให้บอกไปให้รู้ด้วยเขาไว้ตัวว่าเข้าใจข้างไทยพวกอียิปต์พูดถึงมากว่าเขาเป็นคนคุ้นกับไทยเวลาค่ำนี้นั่งกินข้าวบนดาดฟ้าจะลันเสียให้ได้ได้เห็นเรือผ่านกันในเวลากลางคืนเขาจ่ายไฟฟ้ามีเครื่องฉายดวงโตให้ลำละดวงแขวนหน้าเรือริมน้ำสำหรับให้เห็นทุ่นเป็นต้นเวลามาแต่ไกลเห็นแสงไม่เห็นดวงเหมือนพระจันทร์เย็นขึ้นมาจากฟ้าดวงโตๆขึ้นขึ้นจนไม่เห็นลำเรือเลยเรือที่ต้องหยุดนั้นพอผูกแล้วต้องดับไฟฟ้าจนเรือลำที่หลีกผ่านไปแก้เชือกแล้วจึงเปิดไฟฟ้าดูเป็นราวกับดาวพระศุกร์เข้าพระจันทร์เพราะเราเห็นแต่ไกลเรือเดินช้ากว่าจะผ่านกันได้เกือบชั่วโมงหนึ่งดูเป็นการใหญ่ไม่ใช่เล็กน้อยเลยพักพระราชหัตถ์เลขาไว้แต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ที่จะชวนคุณไปฟังเริ่มต้นกันด้วยเพลง The Sound of Musicซึ่งเป็นบทเพลงอมตะจากละครเวทีและภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะครับดังสรรโดยคู่หูนวัตกรรมดนตรีริชาร์ดโรเจอร์สและออสการ์แฮมมินสไตน์ II เพลงนี้แต่งขึ้นในปีพ.ศ. 2502หรือ1959ต้นฉบับจะเป็นเพลงแบบที่เราเรียกว่าโชทูนหรือเพลงในสไตล์บรอดเวย์จะออกเป็นโอเปเรต้านิดๆแต่เมื่อนำมาตีความและถ่ายทอดใหม่โดยเดนเชอรี่บาซี่แปลงโฉมเพลงให้เป็นในแนวป๊อป traditional pop ในสไตล์แบบวงออเคสตราขนาดใหญ่ที่เปี่ยมด้วยพลังดราม่าและก็ความยิ่งใหญ่บทเพลงนั้นถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่หัวใจตื่นรู้อยากเปี่ยมสุขเมื่อได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสายลมทิวเขาและบรรยากาศอันบริสุทธิ์เสียงธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงลมพัดนกร้องเสียงหลิดหลิงเลไลเสียงกระนุ้งกระนิ้งกุ้งกิ้งอุปมาอุปไมยเหมือนเป็นเสียงดนตรีเป็น The Sound of Music ที่ช่วยปลอบประโลมหัวใจที่เคยอ้างว้างให้กลับมามีพลังมีความหวังแล้วก็ร้องเพลงเติมเต็มชีวิตอีกครั้งในบทเพลง The Sound of Music นี้ก็มีรูปประโยคสวยๆนะครับที่มาจำแล้วก็เอามาใช้ไว้ในคลังประโยคของเราได้อย่าง My heart is alive with joy หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความสุขและตื่นเต้นบอกความรู้สึกเมื่อเจอเรื่องดีๆหรือได้ไปเที่ยวในที่ที่สวยงาม I go to the hills when my heart is lonelyเวลาฉันเหงาหงอยฉันก็ชอบไปเที่ยวตามธรรมชาติไปภูเขาอะไรแบบนี้ใช้เล่าถึงวิธีการผ่อนคลายความเครียดของเรานะครับ
หรือ I hear a song that I sang once before ฉันได้ยินเพลงที่เคยร้องไว้ในอดีตดังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบถึงความทรงจำเก่าๆที่ย้อนกลับมาบางทีเราไม่ได้ยินเสียงนี้จริงๆหรอกครับแต่ว่าได้ยินอยู่ในหัวเมื่อเรานึกถึงเพลงเก่าแล้วก็เวลาในอดีตคู่หูผู้ปฏิวัติวงการละครบรอดเวย์อีกคู่หนึ่งคู่นี้นะครับก็คือริชาร์ดโรเจอร์สและออสการ์เฮมินสไตน์ผู้แต่งเพลง The Sound of Music เป็นอีกหนึ่งคู่หูที่สร้างยุคทองของละครเวทีแบบบรอดเวย์เขาเรียกคู่นี้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงของ The Golden Age of Musical Theater ผลงานที่น่าจดจำของทั้งคู่นี้นะครับก็คือ The Sound of Music แล้วก็ละครเวทีเรื่อง Oklahoma เรื่อง Carousel เรื่อง South Pacific ที่มีเพลงบาลีฮอยไม่รู้ว่าใครเคยดูบ้างนะครับเป็นภาพยนตร์ด้วยล่ะเรื่อง South Pacific เนี่ยรวมทั้ง The King and I Getting to Know You Getting to Know All About You อันนี้ก็เป็นทั้งละครแล้วก็ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์หลายครั้งละครเวทีเรื่อง The Sound of Music เคยคว้ารางวัล Tony Award ถึง5สาขาด้วยกันแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ก็ได้รับรางวัล Academy Award หรือรางวัลออสการ์ถึง5สาขารวมถึงรางวัล Best Picture อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ทำรายได้มหาศาลทั่วโลกเลยนะครับเพลงที่2 The St. Louis Blues และปิดท้ายช่วงนี้ด้วย The Sweetest Sounds ทั้งหมด3เพลงนี้เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ครับ

0: listening to beautiful music.
1: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz มีเรื่องจะเรียนให้ทราบนะครับว่า Beautiful Music ที่ปกติแล้วจะฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดแต่เราจะต้องหยุดการออกอากาศทางสถานีวิทยุเหลือเอาไว้แต่รายการย้อนหลังทางสุชาติ radio.com ซึ่งวันพุธที่30กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายของการออกอากาศนะครับหากมีโอกาสและพร้อมเมื่อไหร่ Beautiful Music ก็คงจะได้มีโอกาสกลับมารับใช้คุณอีกวันอาทิตย์แบบนี้เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special ท่านผู้หญิงเชอร์รี่บาสซี่เอพิโซดที่48นำเพลงของท่านมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันได้ฟังได้เรียนรู้ว่าเพลงนั้นพูดถึงอะไรบ้างมีคุณค่ามีความหมายอย่างไรเพื่อให้เราได้รู้สึกซาบซึ้งชื่นชมต่องานดนตรีเพราะๆเหล่านี้นะครับ Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่รักในเสียงดนตรีอย่างแท้จริงอีก4เพลงของท่านผู้หญิงที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลง The Trouble with Hello is Goodbye ปัญหาของการทักทายคือการบอกลาเป็นบทเพลงรักสไตล์ป๊อปแจ๊สบัลลาดงานประพันธ์ของคีตกวีระดับตำนานอย่างเดฟครูซีนรวมกับคู่หูนวัตกรคำร้องเอลันและมาโรลีนเบิร์กแมนถูกนำมาถ่ายทอดความเจ็บปวดของการลาได้อย่างทรงพลังเพลงสะท้อนความจริงอันแสนเจ็บปวดของความสัมพันธ์เพลงนั้นได้เปรียบเลยว่าปัญหาของการได้กล่าวคำทักทายคือการเริ่มต้นเปิดใจรักใครสักคนคือการที่เราต้องยอมรับความเสี่ยงว่าสักวันหนึ่งมันจะจบลงด้วยคำบอกลาก็คือ goodbye เสมอซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นสัจธรรมนะครับจะจากเป็นหรือจากตายยังไงพบแล้วก็จะต้องจากเนื้อหาพูดถึงความทรงจำอันแสนหวานในอดีตที่กลายเป็นเงาหลอนในปัจจุบันเมื่อความรักที่เคยเริ่มต้นด้วยความสุขต้องจบลงด้วยความตื่นจากความฝันและความโศกเศร้าของการเลิกลาคำศัพท์ในเพลงนี้ก็มีหลายคำนะครับที่น่าสนใจอย่างว่าคำว่า trouble bitter illusion faint ซึ่งเราก็เคยได้ผ่านไปเมื่อเพลงก่อนหน้านี้แต่คำที่น่าสนใจที่อยากจะพูดถึงก็คือคำว่า linger linger เป็นคำกริยานะครับหมายถึงความอ้อยอิงความแบบอ้อยส้อยชักช้าพิลีพิไลอยู่นั่นแหละหรือจะหมายถึงสิ่งที่ยังคงเหลือหรือว่ายังคงมีอยู่หรือหมายสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในความทรงจำนะครับในบริบทของความอ้อยอิงกิลีพิไลก็จะเป็นอย่าง the students lingered for a while after the class นักเรียนก็ยังอ้อยอิงพิลีพิไลอยู่หลังเลิกเรียนสักพักในความหมายของคำว่ายังคงมีอยู่ยังคงเหลืออยู่ก็เช่น the smell of fish lingered in the kitchen for days กลิ่นคาวปลานั้นยังคงวนเวียนอยู่ในห้องครัวหลายวันหรือในบริบทของความค้างคาอยู่ในจิตใจก็อย่างเช่นประโยคนี้นะครับ she would linger in my memory for years to come เธอยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันอีกหลายปีหรือ their faces linger in my memory like summer days ใบหน้าของพวกเขายังคงอยู่ในความทรงจำของฉันเหมือนวันในฤดูร้อนหรือประโยคนี้นะครับ a lingering doubt remains ความสงสัยนี่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจผู้ที่แต่งเพลงนี้นะครับทีมแต่งก็คือเดฟครูซีนและเอลันแอนด์มาริลินเบิร์กแมนเดฟครูซีนท่านแต่งทำนองเป็นคอมโพเซอร์แล้วก็เป็นนักเปียโนแจ๊สระดับตำนานผู้เคยชนะรางวัลออสการ์และแกรมมี่อวอร์ดมามากมายเป็นผู้ทำเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง The Graduate ที่มีเพลง Mrs. Robinson ของ Simon & Garfunkel ตอนนั้น Dustin Hoffman ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เลยนะครับมาแสดงนำเป็นพระเอกในเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ท่านได้ทำงานเพลงประกอบภาพยนตร์ก็มีอย่าง On Golden Pond และเรื่อง The Firm ส่วนคู่แต่งคำร้องสามีภรรยาคู่นี้ Ellen และ Marilyn Bergmanผู้เป็นตำนานของฮอลลีวูดก็แต่งเพลงอมตะเอาไว้อย่าง The Way We Were เพลง Windmills of Your Mind และเพลง You Don't Bring Me Flowers ให้ Barbra Streisand และ Neil Diamond ดูเอ็ดกันนะครับ The Trouble with Hello is Goodbye ของท่านผู้หญิงเชอร์รี่แบสซี่อยู่ในอัลบั้มชุด Nobody Does It Like Me เพลงที่สอง The Wallออกมาในสไตล์ดูวับเพลงที่3 The Way a Woman Loves Love Song for a Hero และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย The Way I Want to Touch You

0: listening to beautiful music.
1: Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music จะอยู่รับใช้คุณทาง FM 94.5 MHz ถึงวันพุธที่30กันยายนนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแสนที่จะเสียดายที่จะต้องมาบอกลากันไปหากมีความพร้อมเมื่อไหร่คงจะได้มีโอกาสกลับมาพบกันแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการของเราฟังรายการย้อนหลังของเราไปเพลินๆที่บันทึกเอาไว้บนsuchatradio.com ถ้าคิดถึงกันก็กดเข้ามาฟังกันนะครับและที่เว็บไซต์ของเราก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะติดต่อสื่อสารกันหรือถ้าคิดถึงกันนะครับเขียนจดหมายมาคุยกันที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อีก3เพลงไพเราะเสียงของท่านผู้หญิงเชอร์รี่แบสซี่ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับเพลงแรกนี้ชื่อ The Way of Love เป็นเพลงในแนว French Chanson Pop Standard ซึ่งต้นทางของเพลงนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่งทำนองโดย Jack Duval ใส่คำร้องเป็นภาษาอังกฤษโดย Al Stillman ท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุดAnd I Love You So เมื่อปีพ.ศ. 2515เพลงพูดถึงการเตือนสติคนรักที่กำลังจะทิ้งเธอไปหาคนอื่นตัวเพลงนั้นถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่แม้จะเจ็บปวดแต่ก็ยอมถอยห่างออกมาโดยบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งไปสัมผัสกับหนทางแห่งความรักหรือ The Way of Love ให้สาสมกับใจแต่ก็เตือนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างตรงไปตรงมาว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเจอกับความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งถูกเมินเฉยและเมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะนึกถึงคำเตือนของเธอในวันนี้มีรูปประโยคที่น่าสนใจนะครับแล้วนำมาใช้ได้จำไม่ใช้ได้เลยอย่าง You will learn the hard way ใช้ในบริบทที่เมื่อเราต้องการที่จะเตือนคนที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำเตือนอะไรต่างๆนานาคนนั้นเขาก็จะได้เรียนรู้บทเรียนที่แสนเจ็บปวดด้วยตัวเองหรือประโยคนี้ I don't need your pity ฉันไม่ต้องการให้เธอมาสงสารใช้ในบริบทที่ยืนยันศักดิ์ศรีของตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบมันย่ำแย่กับเราหรือประโยคนี้ You will know how it feels เธอจะรู้เองแหละว่ามันรู้สึกยังไงใช้บอกเตือนให้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงในอนาคตตอนนี้เล่าไปเขาก็อาจจะไม่รู้สึกหรือไม่เข้าใจหรือประโยคนี้นะครับ Go ahead and do what you want เอาเลยทำเลยตามใจให้เต็มที่ใช้ในบริบทที่เมื่อเราต้องการที่จะแบบปล่อยวางละกับคนคนนี้ปล่อยให้เขาตัดสินใจอะไรของเขาเอง Al Stillman ท่านเป็นนักแต่งคำร้องชาวอเมริกันถือว่าเป็นระดับตำนานอีกคนหนึ่งเลยนะครับเพลงที่ท่านแต่งเอาไว้ประดับวงการเพลงก็มีอย่าง It's Not For Me To Say เพลง Chances Are ที่ Johnny Mathis ร้องแล้วก็โด่งดังรวมทั้ง The Breeze and I เพลงที่สอง The Way We Were เพลงดังของ Barbara Streisand ท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเอาไว้ในอัลบั้มชุด Good Bad But Beautifulและปิดท้ายกันที่ The Wayward Wind ในอัลบั้มชุด Night and

0: Beautiful music, beautiful songs for you.
1: ทิ้งท้ายล่ำรากันไปในวันนี้ด้วยผลงานเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่บาสซี่นะครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานักยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส

สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนอะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเปิดก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยเต้นคนดังเพี้ยนเลยอ่ะ
2: น้องผู้หักมาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ยเนี่ยอานงลือรู้ไหมในตลาดเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจอ่ะข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหล่าซิเงี้ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองเลยนะไว้รุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้พุทธกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: รู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่อากุลหลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: บ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพ

0: สู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ในวัน
1: สุดสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์นิตมนตรีนะครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 นโดยประมาณจนถึง20:00 นแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์ที่นิวส์เคาะข่าวค่ำกันด้วยนะครับเอาละหลายคนน่าจะติดตามกันสำหรับเรื่องใหญ่ทางการเมืองวันพรุ่งนี้นะฮะทางกกต.จะมีการแถลงประเด็นสำคัญเรื่องของคดีหัวสว.สภากกต.นัดแถลงมติปิดคดีหัวสว.ไป3พรุ่งนี้วัดใจ3สูตรชี้ขาดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละสูตรนะครับขณะเดียวกันอนุทินฉลองแซยิด60ปีขอพรให้ประเทศแข็งแกร่งประชาชนมีความสุขและไม่ติดใจที่เท้งลงถนนเดินกดดันกกต.มองเป็นสิทธิ์แต่ขอให้เคารพกฎหมายชี้แต่ละคนมีอุดมการณ์ความคิดเป็นของตนเองต้องยอมรับฟังนะครับขณะเดียวกันเรื่องของราคาน้ำมันกมน.ออกประกาศใหม่อุ้มดีเซลต่อชดเชยดีเซลธรรมดา8.75 บาทส่วนตัว B20 พุ่ง12.62 บาทมีผล13 กันยายนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้กลับมาเคาะข่าวกันนะครับมาแล้วฮะแน่นอนครับวันพรุ่งนี้ทุกสายตาสะกดไปที่กกต.ครับมีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ว่าทางประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ได้มีการนัดประชุมกกต.นะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่14กันยาตอน10โมงเช้าเพื่อจะลงมตินะครับเรื่องของคำร้องคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับที่เลือกกันไปตั้งแต่ปี67ในคำร้องเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหา229รายชื่อนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเลื่อนเวลาออกไปการเลื่อนพิจารณาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คาดกันว่าช่วงประมาณบ่ายสามนะครับจะมีตัวแทนของสำนักงานกกต.เนี่ยมาแถลงผลการลงมติคำร้องคดีดังกล่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับคำร้องคดีเรื่องของหัวสว.นะครับที่กกต.จะลงมติเนี่ยนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคำร้องทั้งสิ้นเนี่ย229 คนใน229เนี่ยเป็นสว.ชุดปัจจุบันไป138 คนใน138เนี่ยก็มีหลากหลายระดับครับตั้งแต่ระดับตำแหน่งบริหารระดับสูงในวุฒิสภาเนี่ยเป็นคีย์แมนของสว.สีน้ำเงินอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มนักการเมืองของพรรคสีน้ำเงินที่มีถึงระดับฝ่ายบริหารรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคนะฮะในช่วงที่มีการเลือกสว.ในช่วงเดือนมิถุนายนปี67รวมอยู่อีกประมาณ21คนเนี่ยนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายพรรคการเมืองอีก20คนครับเช่นกลุ่มของเลขาทีมงานส่วนตัวแกนนำพรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ตามสำนวนที่เข้าสู่การพิจารณาของกต.เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้ประสานงานในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายกลุ่มผู้สมัครสว.ให้ไปเจอตามสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงมีเส้นเงินเนี่ยโยงไปถึงเครือข่ายผู้สมัครสว.และยังมีอีก50คนครับเป็นพวกกลุ่มสว.สำรองนะและผู้สมัครสว.ที่อยู่ในเครือข่ายนี่แหละฮะแต่ไม่ได้ถูกรับเลือกให้เข้าไปเป็นสว.รวมๆตัวนี้อีกประมาณ50นะซึ่งมติกกต.ที่ออกมาเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนหลายสำนักก็วิเคราะห์ออกมาเป็น3ซีนาริโอ3แนวทางนะครับแนวทางที่1แนวทางแรกครับจะมีการส่งคำร้องไปศาลฎีกาทั้งหมดทั้ง229รายชื่อเลยนะครับไปที่ศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาเนี่ยมีคำสั่งในการเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนะครับหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลที่ปรากฏในคำร้องทั้ง229รายชื่อตามสำนวนการสืบสวนไต่สวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.โดยเมื่อศาลฎีการับคำร้องไว้ไต่สวนก็จะมีคำสั่งนะครับให้สว229รายชื่อก็คือสวที่มีชื่อตามคำร้องนี่นะฮะทั้ง229นี่นะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำตัดสินออกมาอันนี้ซีนาริโอแรกคือโดนพูดง่ายๆคือโดนทั้ง229รายชื่อที่ชงเรื่องไปยังศาลฎีกาและระหว่างนี้ไม่ว่าจะถูกจะผิดหรือศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็อาจจะให้229คนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนี้ซีนาริโอแรกแนวทางที่2ครับกกต.อาจจะมีมติยกคำร้อง ไม่เอาผิดใดๆโดยให้ผลเช่นยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามที่มีข้อกล่าวหาที่เพียงพอที่จะส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งหากกกต.มีมติในแนวทางนี้เนี่ยนะฮะฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เรียกว่าประกาศเรียบร้อยครับว่าจะมีการหาช่องทางดำเนินคดีกับกกต.แม้ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง157อะไรก็แล้วแต่และสิ่งที่ข้อที่2ก็คือว่ากกต.อาจจะไม่ก็คือปัดตกไปเลยทั้ง229รายชื่อนะครับอาจจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่พอยต์คือถ้าเป็นแนวทางนี้นะฮะฝ่ายค้านจองกระถิ่นแน่นอนครับแนวทางที่3ครับอาจจะมีการส่งคำร้อง ไปศาลฎีกาบางส่วนก็คือส่งไม่ครบ229ชื่อเนี่ยซึ่งในแวดวงการเมืองเรียกกันว่าคนที่ถูกส่งไปนะฮะที่ศาลฎีกาอาจจะเป็นกลุ่มสีน้ำเงินอ่อนนะครับก็คือเป็นวรรณารอบนอกหรือไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่คีย์แมนคนสำคัญของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินส่วนคีย์แมนสำคัญที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินเข้มระดับฝ่ายบริหารแกนนำรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคส.ส.กลุ่มนี้เชื่อว่านะฮะนี่หลายสำนักนะฮะคาดว่าอาจจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในคำร้องที่ส่งไปยังศาลฎีกานะครับรวมถึงจะไม่มีกลุ่มแกนนำสว.ในวุฒิสภาชุดปัจจุบันหรือที่เรียกว่าแกนนำสว.สีน้ำเงินมีชื่ออยู่ในคำร้องเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูกันครับว่า3แนวทางที่กูรูการเมืองวิเคราะห์กันออกมาสื่อมวลชนจับตากันเนี่ยจะออกหน้าไหนนะครับขณะที่วันนี้ครับกลุ่มไอลอนำโดยคุณเป่ายิ่งชีพอัชชานนท์ครับนะฮะในส่วนของผู้อำนวยการบริหารจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะมีมติในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหัวเลือกสว.โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญคือให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องนะฮะทั้ง229รายชื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับบรรยากาศที่ไอลอจัดวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีมวลชนเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็นำเอาป้ายข้อความต่างๆนะฮะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกกต.มาร่วมทำกิจกรรมท่านนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะครับมีคุณภริศวัชรศิลป์นะครับกลุ่มของสสของพรรคประชาชนยังมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.มีคุณไหมสิริกัญญานะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะคุณสมบัติบุญงามมโนงบก.หลายจุดนะฮะก็เรียกว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับคุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยเปิดเผยครับว่าการจัดกิจกรรมวันนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะลงมติชี้ชะตาคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีข้อกังขาถึงความโปร่งใสและก็มีเครือข่ายกลุ่มคนมีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปกติครับหากกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามหลักการเนี่ยประชาชนย่อมไม่ต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้แต่ด้วยข้อกังขาเรื่องความเป็นอิสระของกกต.ชุดปัจจุบันที่เขาว่ากันว่าฮะกรรมการ4ใน7คนเนี่ยมีที่มาจากการรับรองของสว.ชุดนี้มันจะเกิดการเป็นหนี้บุญคุณอะไรกันหรือไม่อย่างไรจนนำมาสู่ความวิตกกังวลครับว่ากระบวนการตรวจสอบของกกต.ชุดนี้อาจจะไม่เป็นกลางดังนั้นครับการออกมาแสดงพลังของประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสียงไปถึงกกต.ให้ส่งสำนวนคดีทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อองค์กรที่เป็นกลางทางกฎหมายก็คือศาลฎีกาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ตัดสินอย่างแท้จริงว่าตกลงแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเหล่านั้นมีความผิดจริงหรือไม่พร้อมกันนี้คุณยิ่งชีพครับยังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนที่ชัดเจนครับว่าหากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นบางรายหรือทั้งหมดเนี่ยกลุ่มไอลอว์เตรียมพร้อมที่จะเปิดหลักฐานเอกสารในสำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดต่อสาธารณชนทันทีแม้จะไม่ได้สิ่งที่ต้องการทำในเบื้องต้นแต่หากคดีถูกสั่งยุติลงก็มีความจำเป็นที่ต้องเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยเพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการลงมติครับกลุ่มไอลอว์ได้เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกผ่านกิจกรรมคู่ขนานที่จัดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับทั้งเชียงใหม่ยะลาปัตตานีภูเก็ตพิษณุโลกนะฮะพร้อมทิ้งท้ายครับว่าไม่เห็นเหตุปัจจัยใดที่จะทำให้กกต.นั้นต้องเลื่อนการลงมติในวันพรุ่งนี้ออกไปแล้วก็ยืนยันครับว่าส่วนตัวจะไม่เดินทางไปกดดันกกต.ที่สำนักงานกกต.ในวันลงมตินะฮะและช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมแคมเปญสั่งฟ้องสว.ที่หอศิลป์กรุงเทพมีพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์แล้วก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นกันก็บรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.เนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ปั่นไปไหนกับสมชัยนะฮะก็เสนอ6ข้อครับเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในการลงมติของกกต.ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากกต.นั้นมีการพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างเที่ยงธรรมก็เรียกร้องให้หลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทั้ง7เนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงด้วยตนเองเลยครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแนวทางในการลงมติ

0: ไรมีเหตุผลอะไรในการประกอบการตัดสินใจควรเปิดเผยกระบวนการพิจารณาก่อนลงมติด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอ่านเอกสารด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงแค่รับฟังข้อมูลสรุปจากฝ่ายเลขานุการรวมถึงต้องชี้แจงวิธีลงมติกรณีผู้ถูกร้อง229คนครับว่าเป็นการพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลทั้งหมด229ครั้งลงมติเป็นรายกลุ่มหรือวินิจฉัยในภาพรวมทั้ง229คนในครั้งเดียวนะฮะอดีตกกต.ก็ออกมาอยากจะให้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะฮะในส่วนของคุณเท้งครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมกิจกรรมขอให้ประชาชนนั้นแสดงพลังนะครับใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองที่ได้รับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดอย่าปล่อยให้พิธีการโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยถูกเป่าผิวออกไปได้นะครับโดยไม่มีใครต้องถูกรับผิดชอบในเรื่องนี้เมื่อถามว่าถ้าหากกกต.สั่งฟ้องสว.ไม่ถึง10คนอย่างที่คาดการณ์กันไว้จะทำอย่างไรต่อไปนะฮะคุณเท้งก็บอกว่าการใช้อำนาจของกกต.ก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองแต่วันนี้อย่าเพิ่งมองไปไกลขนาดนั้นมองว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่นายกรัฐมนตรีควรให้ประชาชนคือการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและพรรคภูมิใจไทยก็คือการแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยครับว่าตัวท่านบริสุทธิ์ตนคิดว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดนะฮะไหนๆก็พาดมาถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็อัปเดตกันหน่อยฮะวันนี้ครบรอบ60ปีคุณอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศที่บ้านพักนะครับย่านบางพลีสมุทรปราการมีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับเป็นการภายในนะฮะก็มีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเดินทางอวยพรคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการอวยพรมาให้นายกนะฮะอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะครับก็นายกเองก็ได้เปิดเอกสารอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์อีกแล้วก็มีของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับอาจารย์เชนยศนาวงศ์สวัสดนะครับก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยปลัดมหาดไทยที่ไปดีทุกกรมมาร่วมอวยพรวันเกิดนะครับนายกรัฐมนตรีครับก็ได้แสดงความเห็นกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอว์เดินอยู่ประมาณ12กิโลเพื่อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีเลือกสว.นะครับ229คนนะฮะนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับในความเป็นประชาชนบทบาทอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายแบบนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองโดยไม่ใช้เวทีสภานายกบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดราชการแต่ละคนอาจมีรวมการมีความคิดของตนเองเราก็ต้องยอมรับและรับฟันส่วนสมการทางการเมืองจากนี้ครับหลังลงมติพรบงบประมาณ70รัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีส.ส.กว่า290เสียงในฝั่งรัฐบาลหากทำในสิ่งที่ดีคนเป็นส.ส.เขาจะให้การสนับสนุนแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางเราได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆในการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีทุกเทพทุกคนก็ทำงานดีอยู่ขยันทุกคนปิดท้ายเบรกนี้ครับ4เครือข่ายอดีตส.ส.ร.นะครับสภาปฏิรูปนักวิชาการอาวุโสร่อนแถลงการบี้กกต.สั่งฟ้องโกสว.นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสว.นะฮะได้เผยแพร่แถลงการร่วม4เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิขอให้กกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกสว.นะครับสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เร่งรัดให้ส่งสำนวนคดีบล็อกบวชสู่ศาลฎีกาหยิบบางช่วงบางตอนออกมาครับว่าให้นำสำนวนการสืบสวนและหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนรวมทั้งผู้วางแผนสนับสนุนแบ่งงานกันทำเอื้อให้เกิดการทุจริตส่งฟ้องศาลฎีกาทันทีให้มีการดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับกระบวนการทุจริตหาต้นน้ำที่ทำกระบวนการนี้ให้ได้และที่สำคัญสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอิสระช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟ ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำนะครับมาเริ่มกันที่เหตุประทึกภายในอาคารรัฐสภาครับฝ้าเพดานห้องอาหารชั้น B2 เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่ด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นก็ไม่ได้มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ใช้งานหากเกิดเหตุการณ์นี้ในวันปกติก็น่าจะเจ็บกันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทีมวิศวกรของรัฐสภาครับได้เข้าไปสำรวจความเสียหายนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของสาเหตุก่อนจะเปิดให้ใช้งานกันได้ในวันที่14ก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดทำงานกันนะครับขยับมาดูเรื่องของน้ำมันกันหน่อยครับกบน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศนะครับเรื่องของการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยนะฮะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศนะฮะกบน.กำหนดให้ส่งเบนซินนะครับนะฮะเข้ากองทุน2.48 บาทตัวแก๊สโซฮอล์กำหนดรับเงินชดเชยจากกองทุนนะฮะแก๊สโซฮอล์9591อัตรา4.24 บาท E20 อัตรา7.43 บาท E85 อัตรา3.12 บาทส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10 สตางค์ต่อลิตรนะครับขยับไปดูกลุ่มดีเซลครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุนนะครับ8.75 B20 รับเงินชดเชยสูงสุด12.62 บาทขณะที่ตัวดีเซลพรีเมียมนะฮะส่งเงินเข้ากองทุน1.50 บาทนะครับส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้ส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรนะครับนอกจากนี้ครับน้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดตราเงินส่งเข้ากองทุน1.20 บาทน้ำมันเตาอีก6 สตางค์ต่อลิตรนะครับอัตราดังกล่าวใช้กับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นรายงานเรื่องของการปรับขึ้นลงราคาน้ำมันแต่อย่างใดนะฮะอาจจะปรับในส่วนของเงินชดเชยของกองทุนก่อนนะครับแล้วก็ตัวราคาน้ำมันก็อาจจะมอนิเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับความประมาทเลินเล่อของผู้ช่วยพยาบาลทำนิ้วของเด็กชายวัย1 ขวบขาดนะฮะโดยสสจ.ยโสธรตั้งสอบปิดไว้แรงถึงขั้นไล่ออกทันทีจากกรณีคุณแม่ชาวยโสธรครับโพสต์เรื่องร้องเรียนหลังจากลูกชายของตัวเองวัยขวบเดียวเนี่ยนะครับถูกผู้ช่วยพยาบาลนะฮะใช้กรรไกรตัดเทปและผ้าก๊อซที่พันสายน้ำเกลือและจังหวะที่ตัดเนี่ยเกิดความผิดพลาดนะครับตัวกรรไกรไปตัดโดนปลายนิ้วชี้ด้านขวาของเด็กจนขาดสร้างความตกใจและความกังวลแก่ครอบครัวโดยนายแพทย์สสจ.ยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลรายนี้ทันทีครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบอย่างเร่งด่วนหากผลสอบพบว่านะครับเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะมีการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการได้เลยนะครับโดยทางสสจ.ยโสธรครับได้ออกหนังสือชี้แจงแสดงความเสียใจนะฮะต่อเด็กและครอบครัวพร้อมยืนยันครับว่าโรงพยาบาลได้เร่งส่งตัวเด็กเนี่ยไปรับการผ่าตัดต่อนิ้วกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีทันทีนะครับโดยการผ่าตัดรอบที่2ผ่านไปด้วยดีครับอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามภาวะติดเชื้อและการไหลเวียนของเลือดอย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนเรื่องของการเยียวยาสสจ.ยโสธรยืนยันครับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์ในระดับสูงสุดอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดทบทวนมาตรการความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านญาติเนี่ยอธิบายครับว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กอยู่ตามลำพังกับลูกนะฮะมีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยพยายามใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซหลายครั้งแต่มันตัดไม่ขาดนะฮะพอไปดูอีกทีกลายเป็นว่าที่โดนตัดเนี่ยมีนิ้วติดไปด้วยนะฮะนิ้วขาดนะฮะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้แยกผู้ช่วยพยาบาลออกจากพื้นที่แล้วก็เอาเด็กไปเอ็กซเรย์ห้ามเลือดก่อนเก็บชิ้นส่วนปลายนิ้วที่ขาดไปเนี่ยใส่กระติกน้ำแข็งแล้วก็ส่งตัวให้แพทย์รักษานะครับนะฮะโดยเฉพาะที่สสจ.ที่ยโสเนี่ยนะฮะก็เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่เพียงพอก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับที่อุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า100 กิโลเมตรนะครับคุณหมอเนี่ยต้องผ่าตัดต่อนิ้วถึง2 ครั้งครั้งแรกไม่สำเร็จนะฮะ ก่อนผ่าตัดในครั้งที่2ก็สามารถต่อนิ้วได้สำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่านิ้วเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่เนื่องจากขณะนี้นิ้วติดประมาณ 20-30% แล้วเด็กเองเนี่ยขวบนี่นะฮะตัวเล็กมากครับเส้นเลือดยังไม่สมานกันดีก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดปัจจุบันเด็กพักรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอหลังการผ่าตัดจนยังรับประทานอาหารไม่ได้ด้วยด้านพ่อเด็กกล่าวครับว่าแม้ลูกจะเริ่มกลับมาร่าเริงขึ้นนะฮะแต่ครอบครัวสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับระบุว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลขณะที่ตัวแทนโรงพยาบาลต้นเหตุได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าแลกแล้วก็เงิน 4,000 นะโดยแจ้งว่าเป็นค่าน้ำมันและค่าเช่าโรงแรมของญาติแต่ครอบครัวปฏิเสธรับเงินแล้วก็วางไว้ข้างเตียงผู้ป่วยนะครับพยายามไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรรมธิการฟอกเงินจ่อถกปมเงินวัดพุทธไทยสวรรค์215 ล้านจี้ปปง.เช็คเส้นทางการเงินตามยึดทรัพย์คืนนะครับนายพิทักษ์เดชเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยครับว่ากรรมธิการเนี่ยเตรียมที่จะนำเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการต่อไปนะครับก็ต้องดูกันว่านะฮะจากคดีใหญ่นะฮะอดีตหลวงพ่อเนี่ยนะฮะก็จะสามารถสืบสาวราวเรื่องในส่วนของเส้นเงินนะครับที่โยงใหญ่ไปถึงใครได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เข้าใจว่าในกุฏิในที่วัดเนี่ยนะฮะจากหลักฐานที่ไปเจอมาโอ้โหเงินสดเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถดูเรื่องของเส้นเงินนะฮะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรติดตามกันแต่แน่นอนฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็สนใจครับว่าเอ๊ะแล้วบรรยากาศศรัทธาของญาติโยมที่อยุธยาเป็นยังไงนะปรากฏว่าศรัทธาไม่สะเทือนครับพี่น้องประชาชนเข้าวัดวันหยุดนะครับทำบุญท่องเที่ยวแม้ว่าผ่านมาไม่กี่วันกับกรณีของการจับอดีตเจ้าวาดนะครับบรรยากาศวันหยุดที่วัดสำคัญที่อยุธยายังคึกคักครับประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าวัดเพื่อกราบไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะวัดพนัญเชิงวรวิหารและวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าการทำบุญตามวัดต่างๆครับก็เป็นไปตามปกติครับประชาชนส่วนใหญ่แยกแยะเรื่องของความศรัทธาการทำบุญและตัวบุคคลออกจากกันนะครับก็เดินทางเข้าวัดทำบุญท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับส่วนที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับพ่อค้าในแม่ค้าในพื้นที่เองให้ข้อมูลครับว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้นนะฮะวันหยุดครั้งนี้เห็นประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและไหว้พระนะครับภายในวัดเป็นจำนวนมากนะครับก็มากกว่าปกติเมื่อเทียบช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับปิดท้ายกันที่เหตุโจมตีเรืออีกลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบหอมูสเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนกันหน่อยนะครับก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องของภัยคุกคามต่อแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นหลังจากซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญที่เคยใช้ขนส่งน้ำมัน 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันเหตุวัตถุพุ่งชนเรือลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับแต่ยังไม่ทราบขอบเขตความเสียหายและสถานะของลูกเรือรายงานของหน่วยงานดังกล่าวครับมีขึ้นนะฮะ1 วันหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียนั้นระบุครับว่าได้สั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนโดยทั้งอิรักและซาอุดิอาระเบียระบุครับว่าการโจมตีดังกล่าวมีต้นทางมาจากอิรักนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นปฏิบัติการอยู่นะครับการโจมตียังคงเกิดขึ้นนะฮะท่ามกลางสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ณปัจจุบันขยายวงกว้างนะครับแล้วแน่นอนฮะก็น่าจะผลักดันนะครับให้ในส่วนของราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างที่ซื้อขายกันตลาดของ Brent นะฮะพุ่งขึ้นไปแตะในระดับ$100ต่อบาร์เรลเรียบร้อยนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับซึ่งเดินทางเยือนไอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของเขาก็บอกว่านะครับเป็นไปได้ครับว่าอิหร่านนะครับเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุโจมตี ขณะนี้รัฐบาลวอชิงตันกำลังเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับว่าจะช่วยซาอุดิอาระเบียต่อสู้กับกลุ่มฮูตีหรือไม่เพราะการเข้าไปช่วยเหลืออาจทำให้สงครามนั้นขยายวงกว้างขึ้นอีกนะครับแน่นอนสิ่งที่เราจะตามก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่จะกระทบนะครับกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะ

0: านอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุพงษ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร์

ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6:00 นเวลา9:00 นเวลา12:00 นเวลา15:00 นเวลา18:00 นและ21:00 นกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมไม่ได้เป็นเพียงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ผู้ล่วงลับเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเปรียบเสมือนผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีจึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหากยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปโดยหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวบุรีรัมย์วัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นนางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคร้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงจำฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีที่สวนมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 17:00 นนางวารุณีจิตตายโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัททอมัสบูติกจำกัดและโฮเทลทอมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราช

ซาโปรดักส์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งด้านส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกเสื้อคอปกงดแขนกุดชุดชาวเขาสำหรับชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงผ้าหรือผ้าถุงเท่านั้นงดสวมกระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์โดยมีจุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกายสุภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัยและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งสร้างโอกาสและกำลังใจให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถพัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายลงสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระเมตตาสองทางคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ความดีที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยล้วนเริ่มต้นด้วยหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมทรงสร้างพลังแห่งศรัทธาลงสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติ

0: องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ปวงชนชาวไทยในยามที่ทุกคนต้องการขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งด้วยทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในจิตใจของความเป็นไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามยากคนไทยจึงได้เห็นประชาชนจิตอาสาหลายล้านคนโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาทรงเป็นแสงนำทางจากพระราชปณิธานสู่พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถภาพการทรงงานของพระองค์คือแรงบันดาลใจส่งต่อเป็นพลังให้กับประชาชนได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและร่วมกันเดินตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภาพของการรวมพลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนปรากฏขึ้นผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเป็นตัวอย่างของการให้โอกาสต่อชีวิตของผู้คนคือการช่วยให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้รับโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาและการผ่าตัดต้อกระจกเพราะการมองเห็นคือโอกาสของชีวิตเบื้องหลังการกลับมามองเห็นของคนหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากคนหลายคนที่นำความรู้ความสามารถเวลาและกำลังใจมารวมกันบางคนทำหน้าที่ประสานงานบางคนดูแลเรื่องการเดินทางบางคนดูแลเรื่องการตรวจรักษาบางคนสนับสนุนทรัพยากรและบางคนเพียงต้องการเห็นคนอีกคนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อทุกคนช่วยกันสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง
1: ผมอยากร่วมบ้านมารับที่เขตคลองเตยนะทั้งหมดนะเท่าไหร่ก็นำไปถามนี่เจ้าไปไผ่โรงพยาบาลบ้านแพ้วหาเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาส่งแล้วก็เดี๋ยวก็มารับอีก2ทางไปตรวจเพื่อรักษาส่วนหายมีปัญหาใช่รักษาส่วนว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็อย่างน้อยก็3ทางดูแลให้อย่างน้อย3ครั้งก็เลือกคัดกันให้สำคัญที่สุดเราตอนนี้เดินไหวช่วยเขาได้ช่วยเขาฝั่งคณะกรรมการทุกคนนะกรรมการทุกคนก็สนับสนุนนะกรรมการทุกคนในสาธารณอนุเคราะห์ของเคยเรากรรมการทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะเราเนี้ยมีโอกาสที่ได้ทำเพราะผมคนเดียวก็ทำไม่ได
2: ้เรามีผู้นำที่ดีนะเป็นนายกสมาคมเนี่ยเขาดูแลแล้วไม่ใช่ว่าเพียงแต่ให้เงินนะท่านมาตั้งแต่ตีห้านะ6โมงเช้าเนี่ยมาดูมาตั้งแต่เมื่อวานนะจับเวทีนะคุณนายกหุ่นชายนี่ไม่ใช่ว่าใจกันอย่างเดียว
3: ไม่ใช่ต่างกัน
2: แต่มาดูแลทุกอย่าง
4: ให้อย่างสมพระเกียรติ
2: ใช่
1: ครับทำให้มันสมพระเกียรติใน
5: การที่พวกเราได้ทำต่อเนื่องกันมาต่อยอดกันมาตลอดมาเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนมีดวงตาที่สดใสมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเรานายกสมาคมคลองเตยสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยแห่งประเทศไทยจะพยายามทำทุกอย่างตามพระองค์ท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
0: และนี่คือความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ทำงานดำเนินโครงการสิ่งใดที่ทำให้คณะทำงานยังมีกำลังใจเดินหน้าต่อวันนี้ได้สัมผัสถึงการสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้โดยเฉพาะประโยชน์ที่สะท้อนว่าเห็นเขากลับไปใช้ชีวิตได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วการที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากคนที่มีมากที่สุดแต่อาจเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่พร้อมจะให้สิ่งที่ตนเองมีความรู้ให้ความรู้มีเวลาให้เวลามีความสามารถใช้ความสามารถเพื่อผู้อื่น ีโอกาสส่งต่อโอกาสเมื่อคนเหล่านี้มารวมกันการให้หนึ่งครั้งจึงสามารถกลายเป็นโอกาสของคนอีกจำนวนมากวันนี้ได้พิสูจน์ถึงพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกคนทุกสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่สำหรับคนหนึ่งคนการได้กลับมามองเห็นคือการเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาจากวันที่ต้องให้คนอื่นช่วยพยุงสู่วันที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองจากวันที่ไม่กล้ามองออกไปข้างนอกสู่วันที่มองเห็นหนทางของชีวิตอีกครั้งและจากวันที่เคยคิดว่าตัวเองอาจหมดโอกาสวันนี้เขากลับมามีความหวังขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าส่งต่อความดีต่อไปทุกการเสียสละของท่านกำลังสร้างโอกาสให้กับชีวิตของใครอีกหลายคนวันนี้พระราชปณิธานแห่งการให้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงพระราชกรณียกิจหากยังเดินทางต่อผ่านหัวใจของประชาชนจากพระมหากรุณาธิคุณสู่จิตสาธารณะจากหนึ่งความตั้งใจสู่ความร่วมมือของคนไทยและจากการช่วยเหลือหนึ่งชีวิตสู่โอกาสอีกหลายชีวิตผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นอีกหนึ่งภาพของการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีที่เปลี่ยนความศรัทธาให้กลายเป็นการลงมือทำนี่คือพลังที่ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้แก่กันใต้ร่มพระบารมีแห่งพระเมตตาและการให้อย่างแท้จริง
3: ดวงตาที่กลับมามองเห็นอีกครั้งไม่ใช่แสงสว่างจากดวงตาแต่นี่คือแสงแห่งความเมตตาจากผู้ให้ส่งต่อถึงผู้รับและทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของปวงชนชาวไทยที่จะร่วมตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้รีบานอยู่ในสังคมไทยและมั่นคงตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพบพลทหารเสียชีวิตในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ส่งร่างชันสูตรพร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสักครู่กับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เพจ Facebook Fire and Rescue Thailand รายงานด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่ห้องกายภาพบำบัดบริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยออกจากตัวอาคารไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วส่วนสาเหตุและรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3กรณีพบกำลังพลเสียชีวิตคือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีทหารกองประจำการผัดที่1ทับ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและพบร่างผู้เสียชีวิตในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงรายงานนายทหารเวรประจำวันและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจากนั้นหน่วยประสานพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพลทหารทิติกรได้รับอนุมัติให้ลากิจตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2569เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาณอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีแต่เมื่อครบกำหนดมิได้เดินทางกลับมารายงานตัวตามกำหนดจึงติดตามและประสานไปยังครอบครัวแล้วได้รับแจ้งว่าพลทหารทิติกรกลับเข้าหน่วยแล้วครอบครัวจึงช่วยติดตามตัวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิตในวันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยไม่พบข้อบ่งชี้หรือพฤติกรรมความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดปัจจุบันหน่วยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดกองทัพไทยชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาชนบทเกษตรและประมงย้ำภารกิจมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ห่างไกลไม่ซ้ำซ้อนคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
3: พันเอกหญิงชลภีพูนศรีรองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตงบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570ว่ากองทัพขอขอบคุณทุกข้อห่วงใยเพราะการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรทำความเข้าใจกับภารกิจให้ครบถ้วนก่อนสรุปว่าซ้ำซ้อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หลักในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยตรงส่วนกองทัพมีภารกิจการพัฒนาเพื่อความมั่นคงควบคู่กับการป้องกันประเทศผ่านหน่วยประชาการฐานพัฒนาซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการสร้างถนนในพื้นที่ปกติเป็นภารกิจส่งเสริมอาชีพทั่วไปแต่หากกองทัพเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำสร้างเส้นทางคมนาคมสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ทุรกันดารหรือแนวชายแดนก็เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นแต่เป็นการใช้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่มาเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเพราะเมื่อประชาชนตามแนวชายแดนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวิทยาจันทรารายงาน
4: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
7: Straight from the heart สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
8: Beautiful Music
7: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: 4.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติ้ง
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงน
3: ี่ไงหายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แม่ก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู้สู้สู้
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่ฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
0: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟพวกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: พวกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะคุณหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้ท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่จะมาเลยจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: นักกับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ข้าลืมปิดประตูบ้านแค่น
0: ี้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสลงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะล้อไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะจะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
1: ่ะเฮ้ยท้ายจริงสายให้เราไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่สองของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมา

0: นะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ 2. นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลอกผู้หญิงเผื่อแล้วก็ทิ้งฮักบ่มั่นคงค่อยบ่หลงคิดจะหาใครค่อยชอบ

ดคุณหมอไม่พอ

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลว
3: งวันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสานความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
2: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
1: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
2: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
1: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้องน้อยค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะพอเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
2: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
1: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็ซับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
2: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
2: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
2: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
0: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515
3: เศรษฐกิจพอเพียง
0: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไขร้อยคนเสพร้อยคนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารติโลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารติโลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการประชาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
3: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ท่านถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่านคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
3: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
1: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเรื่องเขาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันเขาป่วน
1: 94.5 MHz
2: มีใครไม่รู้ในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
4: เรารักหลวง
5: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
6: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
7: ไม
8: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
7: ไม
9: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
7: ไม
10: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
7: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ฉันว่านัดชมนะชื่นพ่อแม่ไอ้แม่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งท่าจะบ้างเลยนะอาเจกุหลาบคงสวย
0: ไม่ได้นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็มาอะไรทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนะปังหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี่มักกะลีแล้วจะคุณหลักแกเกิดสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจละยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้านมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: ลังวังแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่ลังวังแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข้มแล้วใส่
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเพื่ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ังมาเป็นตะว่าวหลายผีใต้ปากกระแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
3: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส.
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
7: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
8: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อังจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: เรานึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกลางว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะเอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรเฉพาะขนาดนี้มีเดอะสตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอะว่าแต่มีใครสมัครหรือยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธห้ามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิกันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: อาจจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สั่งไล่ไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะเออว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้โนไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แผงสูงจริงๆเลยนะอผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนรอนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเรา ราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรเป็นใจหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในประชาของสิริพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
2: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
3: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
2: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
3: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่าย

0: เดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
1: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
0: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
2: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมากพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: พอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันแล้วก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับแล้วทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วนี้นี่คือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
4: พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างนึงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนแล้วมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองนี่นะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
3: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
2: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
3: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสาคนครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ฟังอยู่ที่ต่อจวต่างจังหวัดนะครับอาจจะฟังผ่านคลื่นวิทยุทรานซิสเตอร์แบบ AM นะครับระบบ AM บางจังหวัดก็ชัดเจนกว่า FM
2: ครับ
1: ครับรับฟังได้ไกลกว่า
2: ดูเหมือนว่าเครื่องเปิดวิทยุในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันนะ
1: ครับ
2: เท่าที่ไปดูตามห้างที่เขาขายก
1: ันใช่ครับบางทีก็เป็นแบบดิจิตอลละนะครับไม่ใช่แบบใช้หมุนเหมือนสมัยก่อน
2: แบบหมุนก็ยังมีอยู
1: ่
2: ก็ยังมีอยู
1: ่ใช่ครับ
2: ดิจิตอลซะส่วนใหญ่นะคร
1: ับ ใช่ครับดิจิตอลคือตัวเลขนะฮะคือเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเราฟังผ่านคลื่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เลข103ขึ้นก็แสดงว่าตรงคลื่น
2: ครับ
1: สมัยก่อนอาจจะต้องอาศัยการหมุนไปให้เส้นมันตรงกับตัวเลขนะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยนะครับบางทีก็ใช้วิธีการหันเสาอากาศ
2: ครับ
1: ไปทิศทางที่คิดว่าน่าจะชัดเจนบางคนคว่ำวิทยุหงายวิทยุก็มีเพื่อได้องศาที่มันพอดีอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นั้นในส่วนวิทยุถ้าเป็นทีวีตามต่างจังหวัดสมัยก่อนต้องหมุนเสานะฮะใช่ไหมต้องหมุนเสา
1: ต้องตบหลังเครื่องด้วย
2: กระตุ้นมันนะมีความคิดว่าต้องกระตุ้นมัน
1: เข้าที่เข้าทางนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นส่วนไหนแล้วไอ้ที่แปลกก็คือพอตบไปแล้วชัดนะฮะ
2: จังหวะหลอดพุ่งหลอดภาพอะไรต่างๆมันอาจจะ
1: หลุมหลวมหรือเปล่าไม่เข้าที่เข้าทางหรือว่ายังไงนะตบซ้ายตบขวาอ้าวเข้าที่เข้าทางนะครับกลายเป็นวิธีการแบบบ้านๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นระบบดิจิตอลสุดใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือวิทยุแล้วก็หลายอย่างก็ไปรวมตัวกันอยู่ในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ใช่แค่มีไว้ใช้สำหรับการรับสายหรือโทรออกเท่านั้นนะครับทุกวันนี้หน้าจอโทรศัพท์มือถือจึงไม่ได้มีแค่เลขไว้สำหรับกดเท่านั้นนะ
2: ครับ
1: เป็นหน้าจอที่กว้างที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้รับชมนะฮะเรื่องราวต่างๆผ่านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTokFacebook อะไรเงี้ยนะฮะผู้คนก็ใช้มากแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวเหมือนเช่นในอดีตนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยก็อยู่หน้าจอไม่แพ้วัยรุ่นเหมือนกันนะ
2: ครับใช่ใช่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยหายไปแล้วนะ
1: เร็วมาก
2: แป๊บเดียวโอ้โหตายละไหลไปครึ่งชั่วโมง45นาทีนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าภาคของความบันเทิงเนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งที่ดึงดูดดวงตานะให้เราจ้องมองดึงดูดหูให้เราสดับตรับฟังดึงดูดใจให้เราคิดวิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆ นะครับบางคนเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูเสร็จแล้วก็นำเอามาคิดต่อนะคือไม่ได้ชมอย่างเดียวเวลาเราชมเราดูอะไรปั๊บเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็จะนำพาไปสู่กระบวนการประมวลผลนะคิดตามใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกดีไม่ดีชอบไม่ชอบส่วนใหญ่ก็จะเอาอันหลังนี่แหละมาเป็นตัวชี้วัดนะครับถ้าถูกใจก็ชอบ
2: ครับ
1: ไม่ถูกใจก็ชังนะฮะบางทีอยู่คนเดียวก็หงุดหงิดได้นะหงุดหงิดได้ฮะเจอข่าวที่เกิดขึ้นนะ อย่างบางคนพอเจอข่าวเรื่องพระสงฆ์ที่อาจจะปฏิบัตินอกรีตปฏิบัติไม่ดีไม่งามนี่ก็เป็นทุกข์ใจในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะแล้วก็พูดในทำนองว่าโอ้บรรพบุรุษอุตส่าห์รักษามาหรือแม้แต่เราท่านอุตส่าห์ช่วยกันทำนุบำรุงแต่ว่ามีเหมือนกับผู้ที่มาทำลายนะเพียงไม่กี่คนนะ
2: ครับ
1: ครับก็รู้สึกทุกข์ใจนะ
2: ครับตื่นมาก็ไม่อยากจะใส่บาตรอีก
1: ใช่บางคนว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆท่านนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวนะก็เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยจะบอกตามตรงเลยก็ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคที่มีโลกมนุษย์แหละใช่ไหมครับในสมัยพุทธกาลก็มีพระที่เป็นอรัชชีนอกรีดนอกร้อยหรือไม่ก็เป็นผู้เก้อยากนะสมัยนู้นเขาใช้คำว่าเก้อยาก
2: แปลว่าอะไร
1: ผู้เก้อยากหมายถึงว่าเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังดื้อนั่นแหละนะฮะพระสงฆ์ผู้ดื้อพระสงฆ์ผู้ไม่ละอายต่อบาปต่อกรรมเนี่ยนะฮะซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมากมายนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงมีเมตตากับทุกๆชีวิตนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์คำว่าเมตตาของพระองค์เนี่ยก็คือว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด
2: ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงวางอุเบกขานะครับในเมื่อท่านทำกรรมของท่านเช่นนั้นก็รับผลของกรรมไปอันนี้ก็เป็นคันลองของธรรมชาติอยู่แล้วพระองค์ไม่เคยไปตัดสินนะ
2: ครับ
1: ไม่เคยไปตัดสินว่าอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อคันลองของธรรมชาติหรือพระธรรมวินัยมีวางหรือบัญญัติเอาไว้แล้วก็พระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชี้ชัดตัดสินนะครับเว้นแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยังตัดสินไม่ได้เด็ดขาดก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ซึ่งมาประชุมกันแล้วก็ลงมตินะฮะว่าคณะสงฆ์ว่าอย่างไรแต่ถ้าในกรณีที่โจ่งแจ้งชัดเจนหลักฐานชัดเจนแล้วก็คงไม่ต้องถามคณะสงฆ์แล้วล่ะถามกล้องวงจรปิดถามหลักฐานที่มีนี่ก็สามารถที่จะลงทันหรือจัดการได้ตามที่พระวินัยอนุญาตเอาไว้อย่างเช่นการสละเพศบรรพชิตนะ
2: ครับในสมัยพุทธกาลมีการนับจำนวนพระไหมว่าประมาณสักกี่รูป
1: ไม่ถึงพระ
2: ทั้งหมดที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะ
1: โอ้ก
2: ็เยอะมากนะ
1: พรรษาแรกปีเดียวยังพันกว่าร้อยเลย1,250องค์ที่ไปประชุมกันอ
2: ัน
1: นั้นคือเป็นพระอรหันต์แล้วนะและที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์อีกล่ะ
2: เป็นพระทั่วๆไปก็มีอีกเยอะนะ
1: มีเยอะใช่เพราะว่าทุกรูปที่เข้ามาไม่ใช่ว่าจะได้เป็นพระอริยบุคคลทั้งหมดอย่างพระเทวทัตก็ไม่ได้เป็น
2: ครับ
1: แล้วก็อีกหลายๆองค์นะครับพระอานนท์เองก็45พรรษาของพระพุทธองค์นี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะ
2: ครับ
1: ไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วด้วยนะครับก่อนที่จะทำการสังคายนาชำระคำสอนของพระพุทธองค์นะครับนั่นแปลว่าพระสาวกที่เป็นพระอริยสาวกก็มีเป็นพระสงฆ์ซึ่งเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยะนี่ก็มีมาก
2: ครับ
1: นะครับต้องบอกก็มีมากเพราะว่าความพิเศษของพระอริยบุคคลในสมัยโน้นเนี่ยถ้าเป็นรูปสำคัญเลยเขาเรียกว่า80รูปอสีติมหาสาวก
2: ครับ
1: อสีติก็แปลว่า80รูปสำคัญเช่นพระสารีบุตรอุตตมปัญญาพระโมคคัลลาเลิศทางมีฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรูปเด่นๆในสมัยพุทธกาลที่เขาไม่ได้มาเรียบเรียงไม่ได้มาพิมพ์เป็นอนุพุทธประวัติหรือประวัติของพระสาวกเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเยอะนะส่วนใหญ่จะอยู่ในพระไตรปิฎก
2: ครับ
1: ท่านไหนที่มีโอกาสได้ไปอ่านก็จะเห็นว่าชื่อพระสงฆ์เหล่านี้ไม่ค่อยคุ้นเลยอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ก็มีให้อ่าน
1: ก็มี
2: แล้วฮะ
1: นะครับ
2: มีการเชื่อชูอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ย
1: มีครับมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับท่านนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกยกมาเป็นมหาสาวกหรือพระสาวกรูปสำคัญ
2: ครับ
1: แต่ว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นนะว่าพระบางรูปที่ท่านเทศอาจจะยกตัวอย่างของพระบางรูปในสมัยพุทธกาลที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยนะฮะก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีพระอยู่จำนวนมากทั้งที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งที่เป็นพระซึ่งยังเป็นปุถุชนก็มีการกระทำผิดพระวินัยก็มีอยู่เนืองๆพระทะเลาะกันก็มีบ่อย
2: มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะ
1: ใช
2: ่หลายคนอาจจะวาดภาพว่าโอ้สมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรง
1: ปกครอง
2: ทรงปกครองเนี่ยน่าจะหมู่สงฆ์น่าจะสงบสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะเชื่อพระพุทธองค์ไง
1: หาไม
2: ่แต่ก็ยังมีเน
1: า
2: ะ
1: มีถึงขนาดพระพุทธเจ้าทรงหนีไปปลีกวิเวกนะไปอยู่ในป่านะที่มีช้างมีลิง
2: ลิงกับช้างเนี่ยนะ
1: ดูแล
2: ที่ลิงหารวงพึ่งมาถวายเนี่ยนะคร
1: ับใช่ฮะช้างหาน้ำหาท่ามาถวายจะเกิดเป็นตำนานปางเลไลนะ
2: ครับ
1: เนี่ยนะฮะนั่นก็แปลว่าเรื่องของการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ดีที่งามที่เลิศก็มีที่ไม่ดีไม่งามก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติไงฮะคือพระวินัยในยุคต้นๆ นั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้บัญญัติครบทั้ง227ข้อหรอกนะฮะ
2: คร
1: ับมีบางรูปที่พอทำผิดขึ้นเป็นรูปแรกเป็นท่านแรกเขาเรียกว่าเป็นต้นบัญญัติพระพุทธเจ้าก็วางนะวางกรอบวางแนวทางไว้อย่างนี้ไม่ได้นะถือว่าเป็นความผิดไม่ถูกไม่ควรนะเพราะว่าจะถูกติติงติเตียนนะฮะทั้งบัณฑิตผู้รู้ทั้งประชาชนคนทั้งหลายทำนองนั้นเนี่ยนะครับก็เลยบัญญัติให้เป็นพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาขนาดพระองค์ประธานแนวทางเอาไว้นะครับว่าพระธรรมวินัยหรือสิ่งที่ได้แสดงเอาไว้แล้วโดยเฉพาะพระวินัยเนี่ยนะคือพระธรรมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้ว
2: ครับ
1: พระธรรมคือธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นนะอย่างเช่นความตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมีใครเปลี่ยนไหมว่ายุคสมัยหนึ่งคนจะไม่ตายกัน
2: ครับ
1: ก็ไม่มีใช่ไหมนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอันนี้ต่อให้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ธรรมะก็มีอยู่ในโลก
2: ก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
1: ใช่ครับพระองค์ก็มาแสดงให้เห็นว่าความเกิดเป็นธรรมดาความแก่ความตายเป็นธรรมดาซึ่งต่อให้พระองค์ไม่แสดงคนที่มีปัญญาก็รู้ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พระองค์
2: ก็อาจจะเผลอไผลไปคิดประมาทไปไงลืมตายก็เรียกว่าลืมตาย
1: แล้วคิดว่ายังอยู่อีกนานโดยเฉพาะเรื่องของความแก่ความเฒ่าเนี่ยบางคนคิดจินตนาการว่าตอนแก่จะใช้ชีวิตยังไงนะจินตนาการไปนะ
2: ครับ
1: บางทีอาจจะไม่ได้อยู่ถึงวันนั้นในวันที่แบบแก่ง่อมอะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเรื่องของอนิจจังอนิจจาไว้ในหลายสถานที่ด้วยกันนะครับขนาดพระองค์เองที่มีบุญญาธิการสูงนะครับมีพระบารมีเต็มเปี่ยมก็ยังมีอาพาธเห็นไหมฮะมีอาพาธก็คือป่วยแล้วก็จากไปปรินิพพานไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์แสดงให้เราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันในโลกในระยะเวลาอันแสนจำกัดนี้อยู่กันด้วยท่าทีอย่างไรนะปฏิบัติตนต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรพระองค์ก็วางแนวทางไว้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเมตตานะ
2: ครับ
1: เป็นศาสนาแห่งความเพียรเป็นศาสนาแห่งความเมตตาความเพียรก็คือให้ทุกคนฝึกหัดพัฒนาตัวเองอย่าไปหวังพึ่งเทพเทวาจนกระทั่งตัวเองไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่วิถีพุทธนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ฮะวิถีพุทธจริงๆเนี่ยก็ต้อง
1: พึ่งตน
2: พึ่งตนเอง
1: ครับ
2: นะแล้วก็พึ่งธรรม
1: พึ่งธรรมก็คือพึ่งตน
2: ปฏิบัติ
1: ใช่ฮะเช่นความเพียรพยายามอ่านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอ่านเองเรารู้เองนะครับให้คนอื่นไปอ่านนะฮะคนอื่นเขาก็ได้ความรู้ไปให้คนอื่นกินข้าวเขาก็อิ่มไปใช่ไหม
2: ครับ
1: เรื่องธรรมะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องลงมือปฏิบัติเองรู้ได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรพระองค์ก็วางแนวทางเอาไว้ว่าไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้เพราะทำไปแล้วเป็นการทำลายตัวเองเช่นเรื่องของความโกรธนะความโกรธเนี่ยตลอดชีวิตเราเนี่ยเราก็มีนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะต่างคนต่างก็มีแต่ทีนี้ตอนที่มีเนี่ยตอนที่มีอารมณ์โกรธหงุดหงิดโมโหขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้ตัวตอนนั้นเลยนะ
2: ครับ
1: จะมารู้ตัวอีกทีก็คือหลังจากที่ได้แสดงอาการโกรธออกไปแล้วได้พูดคำที่ไม่สมควรพูดไปแล้วนะครับหรือคิดร้ายไปแล้วใครที่คิดได้เร็วคนนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่บางคนคิดไม่ได้นะ
2: ครับ
1: นับ1ถึง100ก็แล้วนับ1ถึง1,000ก็แล้วยังโกรธไม่หายเขาเดินหนีไปแล้วก็ยังโกรธไม่หายเขาหายไปจากชีวิตเป็นปีก็ยังแค้นอยู่ไม่หาย
2: ครับ
1: อันนี้เขาเรียกฝังหุ่นนะ
2: แค้นฝังหุ่น
1: ครับติดตนติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยคนที่เราโกรธอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ ใช่ไหม
2: ครับ
1: เขาอาจจะลืมไปมีความสุขในชีวิตหรือการทำงานอะไรของเขาไปแต่ว่าคนที่โกรธก็ยังคงขุ่นยังคงเคืองยังคงแค้น อยู่โดยลำพังนะเพราะฉะนั้นทศวิทย์ราชธรรมข้อหนึ่งที่พระราชาหรือผู้นำทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบเป็นอย่างก็คืออักโกทะความไม่โกรธนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ผู้นำนั้นสง่างาม
2: ครับเหมือนกับการแข่งขันกีฬานะโค้ชเนี่ยก็เหมือนจะโกรธแต่ไม่โกรธนะ
1: ครับ
2: บางทีลูกทีมทำเสีย
1: ไม่ได้ดังใจ
2: โอ้โหเนี่ยมันเป็นแต้มสำคัญมากออกไปเสิร์ฟดันเสียโค้ชปรากฏว่าโค้ชยิ้มโอ้นึกในใจสงสัยจะไม่รอดแน่แน
1: ่ก็คือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง
2: ก็ยังหัวเราะได้นะ
1: เพราะถ้าเกิดว่าเครื่องแท็บเล็ตเป็นไง
2: มีโค้ดบางประเทศเควียนแท็บเล็ตแต่ตอนหลังแกก็ไม่ค่อยเควียนเท่าไหร่นะน่าจะชื่อกุยเดเต

0: แหละ
1: ตอนหลังแกน่าจะเสียดาย
0: นั่นสิฮะ
1: โปรดลูกทีมนะว่าเล่นไม่ได้ดังใจเล่นไม่ได้เหมือนซ้อมอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่ครับนะเขาบอกสำนวนอะไรนะทางตะวันตกเขาบอกว่าถ้าคุณหัวเสีย
1: คุณจะเสียหัว
0: คุณจะเสียหัวใช่ไหม
1: ครับ
0: เออมันตายได้เลยนะเพราะอารมณ์หงุดหงิดเก็บอาการไม่อยู่เนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยนำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าหัวใจของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นหัวใจที่มีเมตตามีกรุณาธรรมเป็นต้นแล้วความโกรธก็เบาบางในขณะที่เรามีเมตตาธรรมนะจิตอาสาก็เกิดขึ้นนึกอยากจะช่วยนึกอยากจะอาสาไปแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นเหมือนกับพี่ๆน้องๆทหารหลายนายนะครับที่เป็นกำลังพลจิตอาสาในยามที่ชาวเหนือประสบอุทกภัยนะครับเช่นที่จังหวัดน่านรวมถึงแม่สายเชียงรายนะ
1: ครับ
0: ก็ลงพื้นที่ด้วยหัวใจอาสาดังเพลงของคุณประทีปขจัดพานนะฮะขับร้องเอาไว้หัวใจอาสาครับ

0: มือถือนี่ก็พิมพ์ข้อความนะฮะส่งกำลังใจก็ยังดีนะครับมีความหมายนะเหมือนการลงนามถวายพระพรอย่างเงี้ยนะนะครับการลงนามของประชาชนเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังได้ทูลให้ได้ทรงทราบว่ามีประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเท่านั้นเท่านี้ก็ยังช่ำชื่นพระราชหฤทัยได
1: ้ครับอีกสักเพลงไหมครับ
0: ครับเพลงนี้นะครับจากกรมดุริยางค์ทหารบกสร้างสรรค์เอาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้เธอครับ

0: ถึงช่วงท้ายของรายการนะครับมันสักครู่บทเพลงเป็นกำลังใจให้เธอจากกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับ
1: ครับ
0: ครับเรื่องของการให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับไม่มีอะไรให้ก็ให้กำลังใจกันพูดถึงความไม่โกรธนะฮะความไม่โกรธก็นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราโกรธล่ะนะอะไรที่เป็นเหตุให้โกรธนึกถึงคำพูดหนึ่งนะก็คือคำว่าไม่พอใจคำว่าไม่พอใจมีความหมายนะ
1: ครับ
0: ไม่พอใจโกรธเพราะไม่พอใจนะแสดงว่าใจเราไม่พอนะใช่ไหมใจของเราอยากจะได้มากกว่านี้
1: เราต้องการมากกว่านั้น
0: พอเขาทำน้อย
1: เขาทำไม่ถูกใจอ่ะ
0: ไม่ถูกใจใจเราไม่พอนะยังอยากจะได้อีกแต่ในความเป็นจริงคือเขาให้ได้เท่านั้นอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะลูกทีมอาจจะทำได้เท่านี
1: ้ครับ
0: แต่โค้ชก็บอกน่าจะทำได้อีก

0: ด้วยความที่ใจมันไม่เท่ากันไม่พอกันแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะตายแค่นี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวลูกหน้าเซตหน้าว่ากันใหม
1: ่จะเป็นวอลเลย์บอลนะต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยโอ้โหคู่ต่อสู้มาขนาดนั้นลูกทีมทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายังโอเคเดี๋ยวค่อยปรับปรุงสู้กันใหม่เที่ยวหน้าน
0: ี่แหละคือเข้าใจคนอื่นก็เข้าใจตัวเองด้วยก็ทำให้บรรยากาศนั้นดีขึ้นนะครับไม่แย่ไม่เลวร้ายไปนะครับคนที่ไม่พอใจเท่ากับกำลังกดดันโลกทั้งโลกให้เป็นอย่างที่ใจตัวเองต้องการนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: เราพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ยธรรมชาติที่ทำให้เราแทบล้มจมบ้านเรือนที่เคยอยู่ดีก็กลับไม่มีแล้วในวันนี้ไร่นาหนทางสุดท้ายก็สูญสลายไม่เหลือชิ้นดีฉันเห็นน้ำตาของลุงของป้าหัวใจเขาแตกสลายฉันเห็นเด็กๆหัวรอกขณะที่พ่อแม่นั่งร้องไห้ฉันเห็นผู้คนมากมายเข้ามาอาสาหยิบยื่นน้ำใจทำให้ฉันเห็นความหวังนั้นยังมีเหลือในประเทศไทย

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติ
1: กแปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนๆๆเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากหรือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังมั้ยรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แบะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเรานี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
2: ๆใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งมั้ยอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟพวกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: พวกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผักใสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสก็จะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: กองทัพบก
2: วิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ15นาฬิกาวันนี้จับตากกต.แถลงผลลงมติคดีหัวเลือกสว.จัดกำลังตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: วันนี้เวลา 10:00 น.กกต.นัดประชุมลงมติหัวสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229รายที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเวลาการแถลงผลในเวลา 15:00 น.โดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาจากนั้นจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นกกต.จะรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันทั้งนี้กกต.วางกำลังตำรวจ1กองร้อยตรึงพื้นที่ศูนย์ราชการรับมือมวลชนที่เดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: หงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งเกาะอังกฤษต้องเจอกับสถานการณ์ความตึงเครียดภายในสโมสรอีกครั้งหลังการคว้าตัวแบรดลีย์บากูล่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสมาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัวรวมสูงสุด123ล้านปอนด์แต่ทว่ากลับต้องเจอกับปัญหาใหญ่เนื่องจากการมาของนารุกริมเส้นวัย23ปีทำให้หงแดงใช้โควต้านักเตะที่ไม่ใช่โฮมโกรนครบ17คนซึ่งตามกฎพรีเมียร์ลีกแต่ละสโมสรสามารถลงทะเบียนนักเตะชุดใหญ่ได้สูงสุด20